0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารที่22กันยายนค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลนะคะวันนี้วันที่22มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องจับตานะรายงานถึงบ้างแล้วในช่วงแรกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่วันนี้คุณเซเลนสกี้จะไปเจอกับคุณทรัมป์ที่นิวยอร์ก
2: นะครับ
1: New York
2: I want to wake up ก็เป็นการประชุม UN นะครับ General Assembly ในวันนี้คุณทรัมป์ก็เรียกว่าคิวฝุ่นตลบเลยนะวันนี้ไป UN พรุ่งนี้ก็จะต้องไปรับหน้าท่านสีจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีซึ่งก็จะไปอยู่ที่นั่น23 24แล้วก็25นะครับ
1: ค่ะบางทีท่านนอนไม่พอนะก็อาจจะวัยด้วยนั่งก็หลับอยู่บ่อยๆนะคะมีโดนถ่ายมาลงโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นประจำเวลาที่นั่งประชุมหรือว่ารับฟังอะไรเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ไหวนะหลับนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าผลของการเจอกันระหว่างคู่เจรจานะทั้งสหรัฐแล้วก็คู่เจรจาอื่นๆที่เกี่ยวพันทั้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเรื่องสงครามนะคะก็ด้วยก็รอติดตามกันค่ะ
2: ครับผมไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงดีไหมครับใน Facebook แล้วก็ TikTok ที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราครับ
1: ได้เลยค่ะพี่ต้น
2: ครับเห็นคุณผู้ฟังของเรานะครับคุณอะไรนะหมูย่าฝากคำถามถึงอาจารย์ภากรไว้ก่อนได้ไหมคะเอกอัครราชทูตจีนคนปัจจุบันประจำประเทศไทยเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนๆขนาดนี้แล้วยังไม่กลับมามันดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับฝากอาจารย์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาตอบให้เราทราบ
1: ช่วงนี้ก็ประเด็นเยอะด้วยเนาะสำหรับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะมีข่าวหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะทั้งอาชญากรรมก็ดีหลายๆเรื่องนะก็เดี๋ยว
2: ประดัง
1: รอตามกันต่อไปเรื่อยๆช่วยกันจับตานะคะมีคุณนิสาบอก Good morning คุณธีรวัฒน์นะคะคุณสมบัติคุณธวัชชัยล่ะคะอวยพรให้เราสองคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณอุมาค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกฟังในรถนะคะคุณประยงคุณทูลทองคุณชวรีคุณวิโรจน์คุณนงลักษ์นะคะสวัสดียามเช้ามีคุณสื่อท้องถิ่นนครซี่ธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณประภาพรคุณชยุทธอีกหลายๆท่านด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ
2: ผมเห็นคุณสุประชัยมาทักทายเป็นคนแรกคุณนงนุชคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำบอก23องศานะคะพะเยาคุณหมูจากอุดรธานี24องศา PM 2.5 เป็นสีเหลืองอ้าววันนี้ PM ไม่ดีอะครับ
1: ต้องรอน้ำฝนละชะล้างสภาพอากาศฝุ่นนะคะคุณอะไรนะบอกว่าเมื่อสักครู่เราได้นำเสนอประเด็นสำคัญเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันส่งผลกระทบกับเรื่อง AI ใช่ค่ะจริงค่ะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันส่งเสียงนะคะสำหรับเรื่องการหยิบฉวยฉกฉวยวัฒนธรรมที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปเป็นของตนนะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนั้นแต่ใช่ค่ะมันมียุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยทำแบบนี้ทำมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแล
2: ครับทาง TikTok เห็นคุณอิชูคุณแฮนเซลนะครับแล้วก็คุณสุประชัยคล้ายทองนะครับเห็นคุณจ็อกกี้คุณโอ๊กนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้26องศาคุณสุเมธคุณปรีมุ่นนะครับมากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะทาง TikTok มีหลายท่านนะคะที่ทักทายเข้ามารวมทั้งคุณณัฐวราด้วยซึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยติดตาม Good Morning ASEAN มาเกิน10ปีแล้วแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาไปคุยเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตถามอาจารย์ถึงเรื่องหลายๆข่าวนะที่เกิดขึ้นในไทยช่วงนี้นะคนจีนที่มาอยู่แล้วก็มีอาชญากรรมหลายๆอย่าง

0: เกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะคุยได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะพี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้เราฟังต่อคะ
1: มีเรื่องของ Ed Sheeran นะครับใครที่เป็นแฟนเพลงสากลเนี่ยก็จะต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบครองชาร์ตบนอันดับทั้งในอังกฤษและอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเจ้าของเพลงอย่าง Perfect ใช่ไหมเพลงอะไร I Found the Love for Me อะไรเนี่ยแล้วอีกหลายๆเพลงของเขาเยอะมากนะครับปรากฏว่าการออกทัวร์คอนเสิร์ตของเขาในอเมริกานะครับเมื่อวันที่4กับวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้เขาศิลปินเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีศิลปินอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงเปิดให้เขาเรียกเป็น opening act ให้หนึ่งในศิลปินที่มาทำหน้าที่เป็น opening act ให้เขาก็คือ Macklemore นะครับ Macklemore เป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับจากซีแอตเทิลตอนนี้อายุ43ปีเขาก็โด่งดังมากๆเลยทีนี้ในคืนวันที่4กับวันที่5ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาก็เป็นคนวงเปิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็พูดที่สนาม MetLife Stadium ในมอรัตนิวเจอร์ซีย์มีความจุของผู้คนที่เข้าชมเนี่ยประมาณ 80,000 คนนะครับในทัวร์ที่ชื่อว่า The Loop Tour แมคคมอร์ได้พูดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ฉันต้องมาร่วมทัวร์นี้ก็เพื่อจะได้ยืนบนเวทีนี้และบอกคำสองคำที่ใกล้กับหัวใจฉันมากที่สุดก็คือคำว่า Free Palestine นะครับคือเขาบอกว่าอยากจะบอกให้คนที่ฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์ในปาเลสไตน์เนี่ยให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ลืมเขาพูดแค่นี้เท่านั้นล่ะครับก็เลยทำให้บรรดาเจ้าของสนามกีฬาซึ่งเป็นเซเรียมที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือคุณโรเบิร์ตคราฟนะครับ
0: ซึ่งเขามีเชื้อชาติใช่ไหมจิวิชใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจเลยครับในนี้ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเขาเนี่ยแน่ๆเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างเรียกว่าเต็มประตูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริอตส์นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสนามสเตเดียมอื่นๆอีกมากมายเขาได้บอกกับทีมงานของเอชชิลเลนบอกว่าถ้าไม่ถอดแมคคามอร์ออกจากการเป็นโอเปนนิ่งแอคในทัวร์ในคอนเสิร์ตที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้สเตเดียมของเขานะครับทีมงานของผู้ที่เป็นผู้ที่จัดคอนเสิร์ตก็คือ Messina Touring Group เนี่ยก็เลยตัดสินใจถอดแมคคามอร์ออกไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ศิลปินที่ไปเป็นคือเพราะเขาทัวร์เยอะมากก็ศิลปินท่านอื่นๆที่จะมาเป็น Opening Act ให้นะครับในคอนเสิร์ตอื่นๆอย่างFinas Lucas Graham Bioga แล้วก็ Aaron Rowe นะครับก็เรียกว่าปฏิเสธที่จะไปเล่นเป็น opening act ให้กับ Ed Sheeran นะครับบิโอก้าเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ Irish ที่เล่นมากับ Ed Sheeran เนี่ยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ประกาศตัวหมดเลย Ed Sheeran ก็เลยประกาศบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปาเลสไตน์ล่าสุดนะครับ Ed Sheeran เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่อันนี้เป็นที่เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็เลยไม่มีวงเปิดก็เลยต้องเล่นคนเดียวนะครับแต่ก็ยังมีผู้ชมเพราะว่าบัตรมันขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้โฟกัสของการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมาลงที่ชิลเลนแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจ้าของสเตเดียมเขาบอกเขาจะไม่ให้ใช้สเตเดียมคุณก็ฟ้องร้องเขากลับสิเพราะว่ามันมีสัญญาในเรื่องของการที่จะต้องใช้สเตเดียมนี้อยู่แล้วแล้วก็การแล้วก็สิ่งที่แมคคามอร์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอะไรที่จะมาอ้างว่าเป็นanti-Semitism หรือว่าต่อต้านยิวเลยสักนิดหนึ่งพูดแต่เรื่องของการที่ว่าเราต้องทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยปลอดภัยเท่านั้นเองแล้วก็บอกเขาว่าคนปาเลสไตน์เราไม่ได้ลืมคนปาเลสไตน์ที่กำลังถูกย่ำยีอยู่ในตอนนี้การกระทำของเจ้าของสเตเดียมเนี่ยแล้วก็เจ้าของไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ตามหาเศรษฐีเขาก็จะอยู่ในแก๊งของเขาที่รู้จักกันกับเสเตเดียมอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อที่จะกดดันไม่ให้แมคคามอร์ได้เล่นคอนเสิร์ตอีกกับเอชชิลเลนเนี่ยเขาบอกมันเป็นการปิดปากแล้วก็เป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิในเรื่องของฟรีสปีชอย่างชนิดที่เรียกว่ายอมรับไม่ได้เอชชิลเลนก็เลยเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตำบลกระสุนตกนะผู้คนก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนที่ก่อนที่คุณจะเริ่มมันมีชื่อเสียงโด่งดังคุณก็เป็นนักดนตรี

0: เปิดหมวกอยู่ข้างถนนมาจากความไม่มีอะไรแต่ความยากจนเหมือนกันแต่ในวันนี้ที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณทอดทิ้งเรื่องของความยุติธรรมไปแล้วว
1: างตัวลำบากแต
0: ่ลำบาก
1: พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากนะคะอย่างศิลปินเนี่ยจริงๆงานหลักๆของเขาก็คือนำเสนอศิลปะที่รังสรรค์โดยตัวเขาและทีมของเขาถูกต้องไหมคะอย่างเป็นศิลปินเพลงเนี่ยแล้วพอเวลาที่แสดงคอนเสิร์ตมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่ต้องมาเกี่ยวข้องคนดูคนฟังพอมีการแสดงอาจจะเป็นจุดยืนทางการเมืองที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะพี่ต้นในฐานะที่เป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตมานับไม่ถ้วนนะอาจจะไปแสดงออกทางอื่นไหมหรือยังไง
0: ก็คือตัวเขาอะไม่ได้คือเอชชิลเลนเองก็บอกผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผมไม่ได้นำแสดงออกบนเวทีนะแต่ว่าล่าสุดการคอนแสดงคอนเสิร์ตของเขาก็พูดว่าเขาก็พูดในทำนองเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คนปาเลสไตน์เนี่ยทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชราแล้วก็คนต่างๆเนี่ยถูกสังหารโดยไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับพูดไปแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็ดูซิว่าเจ้าของสเตเดียมจะไม่ให้เขาเล่นคอนเสิร์ตในสเตเดียมในทัวร์ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการทัวร์ที่แบบค่อนข้างจะยาวเลยล่ะคร
1: ับ อ๋อนี่คอนเสิร์ตแรกใช่ไหมคะเปิดทัวร์ในครั้งนี้อ่ะเพลงของคุณเอ็ดชีรันนะเผื่อบางท่านนึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จักนะมีมากมายนะคะหนึ่งในเพลงที่ฮิตมากๆเลยทั่วโลกก็คือ Photograph นะพี่ดนนึกออกไหมคะ Photograph
0: อาจจะไม่รู้จักชื่อเพลงนะแต่เพลงแรกๆของเขา
1: Me
0: Inside
1: the pocket of your ripped jeans ประมาณเนี้ยแล้วก็มี perfect เพลงที่แบบยอดฮิตถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเยอะมากนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยเนาะ
0: แล้วก็มันมีเพลงอันแรกของเขาเนี่ยผมจำชื่อเพลงก็เคยร้องในงานแต่งงานหม่อมกรด้วยเพลงที่บอกว่าถ้าเกิดฉันอายุ70แล้วฉันจะอุ้มเธอไหวไหมอะไรในเพลงนั้นอะ
1: โอ้เพลงเขาก็เยอะนะเพลงนี้มันพี่ต้นเดี๋ยวหาให้ว่าชื่ออะไรนะคะสั้น
0: เพลงแรกเลย
1: ค่ะเผื่อทันนะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะมันมีรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะเสา 3.5 มาอีกแล้วจาก Axios นะคะ OpenAI discloses 6 new AI safety incidents นะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เนี่ยกำลังจับตาความเสี่ยงค่ะจากการที่ AI สามารถลงมือทำงานต่างๆเองได้นะหลังจากที่ OpenAI เขาเปิดเผยกรณีที่เขาทดสอบเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้นเนี่ย6เหตุการณ์ด้วยกันแล้วก็พบว่ามีโมเดลบางตัวมีพฤติกรรมที่ไม่align หรือว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งหรือข้อจำกัดที่เขากำหนดไว้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แหกข้อออกมาบ้างอะไรบ้างนะคะ OpenAI บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแค่เฉพาะรายแต่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแต่บริษัทก็ยอมรับตรงๆค่ะว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรม AI ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง alignment และ monitoring ได้นะคะ alignment ก็คือการทำงานเนี่ยมันอลไลน์มันตรงกันเสถียรกับข้อกำหนดที่เขาระบุมามันยังมีหลุดแหกๆอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องการขยาย AI ต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบนะคะก็เลยจะประกาศกรอบใหม่เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะนี้แบบเป็นระบบมากขึ้นค่ะทั้ง Anthropic เองก็บอกว่าเขาพบเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโมเดล Claude เนี่ยสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลจริงของ Third Party โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เขาทำการทดสอบทางด้านไซเบอร์ของเขานะคะและทาง Anthropic เนี่ยหรือว่าเจ้าของ Claude เนี่ยบอกว่าสาเหตุมาจากการตั้งค่าผิดพลาดของระบบทดสอบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจอว่ามีพฤติกรรมของโมเดลที่ไม่สอดคล้องค่ะก็เลยต้องติดตามและทาง Anthropic บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือ warning shot หรือว่าสัญญาณเตือนเพราะ AI ในอนาคตเนี่ยจะยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นและถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ align กับเป้าหมายเนี่ยผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์ภากรช่วงหน้า

0: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ได้ครับ
4: คุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าเมื่อสักครู่ร้องเพลงให้ก็เลยคุ้นนึกออกเอชเชรันนะคะคุณสันทัดบอกมาจริงๆเขามีเพลงฮิตอยู่ประมาณ 4-5 เพลงนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้ฟังเนี่ยนึกออกแน่นอนว่าคือเพลงอะไร
3: คือเพลงอะไรบ้างใช่เอาเพลงแรกผมนึกออกแล้วThinking out loud
4: Thinking out loud
3: เพลงแรก
4: ที่พี่ต้นบอก
3: 2557
4: ค่ะแล้วก็มี perfect เนาะเพลงที่ดังมากๆ shape of you นะคะ bad habits เพลงนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่า perfect thinking out loud photograph shape of you เนี่ยคือดังมากแล้วก็ตั้งแต่ปีไล่มาค่ะตั้งแต่2014ยาวมาจนถึง2017เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากๆในระดับโลกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละเรื่องการจัดคอนเสิร์ตแล้วต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเนาะพอมีบางส่วนของการแสดงที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะตอนนี้อาจารย์ภากรกัจฉลีมาแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ประจำวันอังคาร
3: ลาลาลาแทนแทน
4: สวัสดีครับ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ
6: ผมขอบค
4: ุ
6: ณมากครับ
4: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์
6: ครับเช่นกันครับ
4: มาเป็นแก๊งอรุณเบิกฟ้าไปด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปเจาะประเด็นนี้อาจารย์ภากรคะช่วงนี้มันมีข่าวเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องคนจีนที่อาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนะคะบางคนก็เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะเป็นอาชญากรบ้างนะบางคนก็มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่าทางจีนเองเขาดำเนินการมาอย่างไรบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
6: ครับสำหรับจีนที่ผ่านมาต้องแยกแบบนี้ครับว่าถ้าในส่วนของทางการจีนเลยเนี่ยเขาก็จะพูดและทำนองว่าก็ให้เป็นในส่วนของหน้าที่ของทางรัฐไทยและตามกฎหมายไทยได้เลยนะครับถ้าในส่วนของคนจีนนะทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นคนที่ทำผิดในจีนเองด้วยอย่างพวกแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางจีนเขาก็จะมีความร่วมมือนะครับกับในส่วนของนักประเทศนั้นนะครับเพื่อที่จะนำตัวนะครับกลับไปนะครับรับโทษในจีนซึ่งที่ผ่านมาก็มีจะไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะที่ชายแดนนะครับตามน้ำเมียนมานะครับที่เราเคยได้ยินข่าวไปที่จีนมีในความร่วมมือกับที่เมียนมาน้ำชายแดนน้ำจีนเมียนมาอะไรเงี้ยรวมถึงไทยเราด้วยนะครับก็เคยมีรับที่เป็นเครือปฏิบัติการร่วมในการรับจับแก๊งสแกมเมอร์นะครับแต่ในส่วนของที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่าจีนเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะทำตามกฎหมายไทยได้เลยซึ่งตอนนี้ผมมองว่าถ้าจีนเขาเปิดช่องแบบนี้เราก็ควรที่จะรับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคือจริงจัง
4: เต็มที่
6: ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องนี้จริงๆแหละไอ้คำที่เรา

0: นะครับใช้คำว่าเทาหรืออะไรเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับเผื่อไม่ได้มีแค่เผื่อจีนด้วยแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอย่างชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยแล้วบางทีอาจจะเคยใช้ช่องโหว่ทางด้านวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีผมเห็นบางโฆษณาในโลกโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยที่เคยฮือฮาไปเมื่อนับ2 ปีก่อนเนี่ยว่ามีในเรื่องของบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เป็นกฎหมายรับอย่างแน่นอนมีในประเด็นเรื่องของการที่รับนะเปิดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบเนี้ยก็ควรที่จะกวาดล้างแหละใช่ครับและจริงๆผมว่าเราก็ควรจะเอาจริงเอาจังในการที่ก็ร่วมมือกับในส่วนของทางการจีนเลยนะครับหรือว่าทางน้ำฐานทูตจีนในประเทศไทยนั้นก็ทำให้เห็นว่าเราก็เอาจริงเอาจังนะใช่ครับประมาณนั้น
1: อาจารย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะครับคุณอะไรนะเนี่ยถามบอกว่าเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนขนาดนี้ดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะ
0: เนี่ยอันเนี้ยนะครับพอนะครับเปิดก็เช้ามาก็เรื่องแบบเครียดๆเลยเนาะก็อันนี้จะต้องบอกว่านะครับเป็นการเผื่อตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะจริงๆแล้วถามปกติไหมก็ไม่ปกติหรอกถ้าเรามองกันแบบชาวบ้านอะเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานสำคัญด้วยใช่ไหมนะครับเพราะจะวันชาติจีนนะครับอย่างที่นครกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งจะจัดงานไปนะครับแล้วแต่กลายเป็นว่านะครับนายอู่จื้ออู่นะครับอุปทูตรักษาการแทนเอกราชจีนนะครับเป็นรับประทานแทนนะครับแต่จริงงานสำคัญแบบเนี้ยนะครับเอกราชทูตควรจะอยู่ใช่ไหมครับผมนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่านะครับไม่อยู่มานาน1 เดือนแล้วก็เลยมีผมใช้คำว่าข่าวลือแล้วกันนะครับ
2: นะ
0: ครับว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการที่นะครับกลับไปเมืองจีนนะครับแล้วอาจจะโดนนะครับทางการจีนนะครับเรียกพูดคุยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับในที่ผ่านมานะครับที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในเมืองไทยอะครับอย่างที่เราได้เห็นว่าในช่วงนะครับ2-3 เดือนก่อนก็มีประเด็นในเรื่องของนะครับทั้งบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็นะครับในตามสื่อต่างๆใช่ไหมที่มีในเรื่องของที่ว่าเราความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่ถ้าเรานับถามไปยังนะครับทางนับฐานทูตโดยตรงเนี่ยนะครับก็คำตอบก็คือนับลานับพักผ่อนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามเหตุผลจริงๆได้ว่านะครับภายใต้คำว่าลาพักผ่อนเนี่ยมีประเด็นอะไรอยู่บ้างใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เขามีข่าวลือกันเนี่ยเพราะมีประเด็นนะครับเกิดขึ้นจริงๆในช่วง 2-3 เดือนก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับตั้งแต่มีประเด็นที่คนไทยเนี่ยนะครับตั้งข้อคำถามว่าจีนเนี่ยรับซัพพอร์ตอาวุธให้นักกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าท่าทีนะครับที่เป็นนักค่อนข้างที่จะนะครับแข็งขันมากเลยของรัฐบาลทูตจีนในการนะตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับประเด็นเรื่องของนักทุนจีนสีเทานะครับแล้วก็ไต้หวันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีข่าวลือข้อคำถามเนาะว่าเอ๊ะแล้วทำไมนับหายนับไป1 เดือนเลยนะครับมีประเด็นอะไรจริงๆที่อยู่เบื้องหลังไหมนะครับแล้วจริงๆก็นับไปคือประกอบกับนับก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เคยออกมานะครับพูดกับหน้าสื่อเนาะนะครับว่าทูตจีนควรจะมีบทบาทของนักการทูตที่นะครับส่งเสริมนะความสัมพันธ์ระหว่างนะครับ2 ประเทศนะครับเพราะตอนนั้นก็มีนะครับประเด็นในเรื่องของนะครับการนับสื่อสารในประเด็นอ่อนไหวต่างๆออกมาที่คนไทยหลายคนมองว่านะครับกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนไงครับนะสรุปครับก็ถ้าเป็นคำตอบอย่างคือเป็นทางการก็คือนะครับลาพักผ่อนนะครับแต่เบื้องหลังเราไม่มีใครรู้หรอกครับ
2: ไม่นี่ไปลาพักผ่อนแต่ว่าไม่ทราบว่ารับบรีฟไหมหรือว่าไปต้องไปปรับแนวทางอะไรบางอย่างการทำงานนะคะอาจารย์ต้องเข้าเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสงครามราคานะคะจีนตอนนี้เนี่ยเขาจะคุมเรื่องนี้และมันมีเรื่อง cross border commerce อะไรต่างๆด้วยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะส่งผลกับผู้ประกอบการไทยอย่างไรคะอาจารย์ยาวๆไปเลยค่ะมีเวลาประมาณ 4-5 นาที
0: ครับผม

0: ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในที่จีนออกมาเนี่ยนะครับคือเขาเป็นเรื่องที่เขาทำมาค่อนข้างจะนานพอสมควรละนะครับโดยในการที่เขานะครับคุมราคาเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต่อไปนี้จีนจะไม่มีของถูกนะนะครับยังมีอยู่นะครับแต่เขาจะดูว่านะครับถูกแบบค่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับผมหรือนะครับถูกนะแต่ยังมีคุณภาพคือพูดง่ายๆว่าถ้าแข่งด้วยสงครามราคาแบบอัดลดราคาอัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่านักตลาดอาจจะไม่ได้โตตามเนี่ยนะครับส่งผลให้มีในส่วนของเขื่อนสงครามราคาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยโดนนะครับแต่ถ้ายังคงมีคุณภาพอยู่ด้วยอันนี้ยังโอเคแล้วถามว่านะครับส่งผลยังไงต่อนะครับสินค้าไทยผมจะมองแบบนี้ครับว่านักสินค้าไทยเนี่ยเราควรที่จะดูว่าเรามี value อะไรไปแข่งกับเขานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านักจีนมีนักคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วมีของหลายเกรดดังนั้นถ้าเรานะเป็นผู้ประกอบการไทยผมมองว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของเราให้เจอเพราะต้องบอกแบบนี้ครับสินค้าไทยไม่ใช่ว่าพอเอ่ยไปว่าเนี่ยนะเป็นของไทยแล้วคนจีนทุกคนเขาจะซื้อมีพื้นที่มีมณฑลมีเมืองที่คุ้นเคยกับสินค้าไทยอยู่นะอย่างเช่นทางใต้ของจีนนะครับผมคนหมิงนะครับกวางโจนะครับผมนะพื้นที่เหล่านี้เราขายสินค้าไทยได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ควรจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นะเกิดใหม่บ้างนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เราเห็นว่านะครับเฉิงตูนะครับพื้นที่ตะวันตกของจีนเองในตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดประเทศนะมากขึ้นมีโลจิสติกมีอะไรต่างๆเขาพยายามทำระเบียงนะครับเศรษฐกิจในย่านนั้นนะมากขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีของนะครับสินค้านะไทยเราด้วยเหมือนกันแล้วที่จะเข้าไปทำตลาดตรงนั้นนะครับแต่เราอย่าเข้าไปแข่งด้วยราคาตรงๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเรามีอยู่สองเวเนาะนะก็คือเวแรกเราต้องทำราคาที่ถูกกว่าเขาว่าทำไม่ได้หรอกเราแข่งกับเขาไม่ได้หรอกนับอีโคโนมี่นับออฟคือสเกลของเขาเนี่ยนะมันโตกว่าเราเยอะมากนะครับแล้วอีกเวนึงก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็ต้องทำนะครับสินค้าให้ดีกว่าเขานะครับแต่คำว่าดีตรงเนี้ยนับดีของเรากับดีของเขามันคนละเรื่องไอ้คำว่าดีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไปลงไปดูครับว่าเขาต้องการอะไรคือพูดง่ายๆว่าเราต้องทำนะโปรดักต์ให้เข้ากับในส่วนของนะครับความต้องการของนะครับเผื่อผู้บริโภคเราต้องลงไปเรียนรู้เขามากขึ้นครับนะครับเพราะไอ้คำว่าสินค้าดีของเราของเขาหลายคนก็ตกม้าตายนะครับไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าสมมติเราบอกว่าดีนะครับใช้ในบ้านเราแล้วดีนะครับแต่ดีอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านเขาดังนั้นครับจีนนะเบรกสงครามราคานะครับไม่ได้หมายความว่านะสินค้าจีนจะหายถูกทันทีแล้วก็เป็นสัญญาณว่ารูปแบบการแข่งขันของจีนเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการใช้ราคาที่ฆ่ากันเองเนี่ยนะไปสู่คุณภาพนะมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะนะครับช่วยลดแรงกดดันนะครับด้านราคาในบางสินค้าได้นะครับแต่ในระยะต่อไปการแข่งขันอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเจอนักสินค้าจีนที่ราคาแบบสมเหตุสมผลและคุณภาพดีเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วย
1: แข่งกันในอีกมิตินะคะคือหันไปแข่งคุณภาพแถมเรื่องการทำราคาได้เนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพตรงนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วถ้าเราขายเขาเราก็ต้องวิเคราะห์ฐานลูกค้าความต้องการของเขาให้ละเอียดและดีด้วยเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อย่างคันหน้านะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่22กันยายน2569คุณฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีนะครับ9ทันข่าวก็ออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นกัมพูชาเคลมเรื่องชุดไทยนะคะและมีเรื่องของเตือนน้ำท่วมด้วยค่ะ
2: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับเริ่มกันที่ข่าวในพระราชสำนักนะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวมีการนำเสนอความคืบหน้ากำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันที่15-16ธันวาคมนี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับระบุว่าพระราชพิธีโดยรวมจะมีขึ้นระหว่างวันที่14-19ธันวาคมเริ่มจากวันที่14ธันวาคมพระราชพิธีนะครับเป็นวันสำคัญของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่16ธันวาคมเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารวันที่17ธันวาคมเป็นพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานและวันที่19ธันวาคมเป็นพิธีบรรจุพระสรีรังคารนะครับส่วนวันที่16ธันวาคมนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารก่อนอัญเชิญกลับขึ้นสู่พระบรมมหาราชวังวันที่17ธันวาคมมีพระราชกุศลพระบรมอัฐินะครับและก็วันที่18ธันวาคมจะอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับส่วนวันที่19ธันวาคมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีคือการอัญเชิญพระสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์พระวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดนะครับโดยจะใช้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง15-19ธันวาคม69สมพระเกียรติยศสุภมาศประสานทุกส่วนเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระพันปีหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาค่ะมีการพิจารณารายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวในฐานะประธานกรรมการได้ชี้แจงเนื้อหารายงานว่ามีเป้าหมาย3ประการก็คือ1นำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามไม่เสรีและเป็นธรรม2จัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังเลือกตั้ง3ทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งขณะที่นางสาวอัจฉริยาบุญตาคณะทำงานแรงงานก็กล่าวว่าเสนอจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้ง3ฉบับคือ 1ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาทิให้ประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อร้องต่อประธานรัฐสภาให้รัฐสภาลงมติถอดถอนกกต.ได้โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของที่ประชุมรัฐสภา2แก้ไขร่างพรบว่าด้วยกกต.อาทิลดเกณฑ์อายุกกต.ขั้นต่ำจาก35ถึง70ปีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาของกกต.ให้ยึดโยงกับประชาชนและมีดุลยภาพมากขึ้น 3. ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อาทิกำหนดให้กกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จและรายงานกลับภายใน3วันด้านนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สว.ก็กล่าวว่าปัญหาโครงสร้างกกต.ก็คือเป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและมีอำนาจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ให้องค์กรเดียวเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการตำรวจและอัยการทำให้เกิดคำถามความขัดกันของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบควรแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ได้อภิปรายนะคะว่าการเลือกสว.และเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกกต.

0: ั่นใจว่าในช่วงชีวิตตนเองไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดเละเทะเท่าการเลือกตั้งส.ส.วันที่8กุมภาพันธ์69ขอเสนอการจัดการเลือกตั้งควรแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.ควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นโดยให้ศาลเป็นฝ่ายตรวจสอบให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำควรเป็นศาลแต่กกต.ไม่ค่อยแจกใบพวกนี้เห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชมผู้สมัครและพรรคเลขเดียวกันสว.รับยกเครื่องเสนอ 50,000 ชื่อถอดกกต.นิพิษลุยล้างสีน้ำเงินยึดหนูสยบลือยุ่นย้ายฐานอนุทินถกทีมไทยแลนด์สรุปสยบลือญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตก่อนบินต่อนิวยอร์กประชุมใหญ่สหประชาชาตินันทนาคาใจกกต.ทำงานตามธงใครฉะมาตรฐานสุดมั่วนิพิษลุยล้างบางแกงน้ำเงินยึดสภาสูงค่ะ
1: ครับในขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านครับเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทีมกฎหมายเตรียมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคาดว่าจะยื่นคำร้องภายในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ขณะที่ทีมกฎหมายกำลังตรวจสอบรายละเอียดและพยานหลักฐานส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือกันแล้วและวางกรอบเวลาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีการล็อกช่วงเวลาประมาณการอภิปรายไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายละเอียดของยัตติอภิปรายยังต้องรอการจัดทำและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรส่วนประเด็นคดีหัวสว.กกต.ก็เดินหน้าพิจารณาสำนวนและส่งบุคคลบางส่วนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาครับได้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ถอนการกันบุคคล3รายไว้เป็นพยานหลังมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การนะครับนายศรีสุวรรณระบุว่าต้องการให้กกต.พิจารณาการดำเนินคดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้การดังกล่าวส่วนข้อกล่าวหาและความผิดทางกฎหมายยังต้องเป็นไปตามการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนัดแรกที่ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยตั้งเป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจจะเข้าเกณฑ์ภายใน30วันจากนั้นการดำเนินงานในภาพรวมตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน180วันนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายมุ่งการจัดการคดีที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและการนิรโทษกรรมจะมีผลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายประเด็นที่สำคัญก็คือกฎหมายไม่ครอบคลุมการทุจริตดังนั้นข้อมูลของผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่ถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดประเภทใดนายประกรณ์บอกว่ากรณีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยอธิบายหลักการว่าถ้าหากเข้าเกณฑ์ของกฎหมายการนิรโทษกรรมก็จะมีผลตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันครับในขณะนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขท้ายสุดนะครับว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์จากกระบวนการนิรโทษกรรมจำนวนเท่าใดเนื่องจากว่ายังต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวขออภัยครับมติชนเช้านี้นะฮะช่วงตุลาต้นพฤศจิกายนฝ่ายค้านเอาแน่เทงลั่นยื่นซักฟอกร้องเอาผิดกกต.สัปดาห์นี้กรรมาธิการวุฒิชงรื้ออำนาจเจ็ดเสืออนุทินยันรัฐมนตรีไม่ยุ่งทุนเทาปกรณ์ถกนิรโทษนัดแรกตั้ง2อนุปิดจ็อบใน180วันอนุทินลั่นครม.นี้ไม่หากินผิดกฎหมายยันมีเสถียรภาพสูงพรรคร่วมปึกเทงยันปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวสว.ไม่เกินสุกนี้สว.พันใหม่บุกถามปมมีชื่อในสำนวนปชน.เผยล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนชี้แพ้เลือกนายกอบจ.นนท์เหตุคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหากองทุนกยศ.ค่ะระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพ

0: ไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงหลังการประชุมครม.เงาถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าจากเสียงสะท้อนแบ่งเป็น3ประเด็นสำคัญก็คือ1การจัดสรรงบประมาณเข้าใจว่างบประเทศมีจำกัดแต่ก็อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญจึงตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เป็นอนาคตของลูกหลานมากน้อยแค่ไหน2กรณีการปรับหลักเกณฑ์จนทำให้เด็กและผู้ปกครองปรับตัวไม่ทันส่งผลให้หลายคนมีความเสี่ยงที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาและ3เรื่องใจที่กระทบกับผู้ปกครองและตัวเด็กเองเพราะตอนนี้สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการกดดันกันค่อนข้างเยอะและยังต้องมาเจอปัญหาเรื่องกยศ.อีกด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็กล่าวว่ากยศ.ขาดสภาพคล่องและจะขาดทั้งปี69และปี70เพราะตั้งไว้ไม่พอขาดกว่า 7,000 ล้านบาทกับปัญหาผู้กู้รายเก่าไม่จ่ายเงินคืนแต่ผู้กู้เดิมไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงเข้าใจได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นรัฐบาลควรจะคาดการตัวเลขเหล่านี้ได้ย้ำว่ากยศ.ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะ1การแก้ไขพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ปี2566ที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลงทำให้รายได้ของกองทุนลดลงทำให้วินัยของผู้กู้หลายรายลดลง2การลดงบสมทบให้กองทุนกยศ.ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายปีงบ69แต่เป็นต้นเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการขู่นักศึกษาว่าหากกยศ.ไม่จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบตนเองไม่รู้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกนี้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนแต่ตนเองเข้าใจนักศึกษาเพราะก็เคยกู้เรียนดังนั้นรัฐบาลควรใส่เงินมาให้ครบเพราะการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วต้องใช้งบตามเด็กกลับมาอาจมากกว่านี้หนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้ค่ะดีรัฐบาลทุ่มงบกลางโปะกองทุนกยศ.อุ้มนักศึกษาค้างค่าเทอมผวาหลุดนอกระบบจี้รัฐบาลแปรงบกลางโปะกองทุนกยศ.ภายใน30กันยายนก่อนนักศึกษาหลุดออกจากระบบครม.เงาแนะรัฐมนตรีอว.ตั้งโต๊ะเจรจามหาวิทยาลัยทั่วประเทศชะลอจ่ายค่าเทอมพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมขณะไอซ์รักชนกชี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาใจใส่อนาคตของชาติเร่งแก้ปัญหาหลังพบปัญหาความล่าช้าอนุมัติเงินกู้ชี้นักศึกษาถูกมหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้เข้าสอบตัดโควต้าเหน็บรัฐมนตรีไม่เคยจนคงไม่เข้าใจหัวอกเด็กที่กู้เงินเรียนด้านตัวแทนนักศึกษาระบุนักศึกษาหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเกิดจากสภาวะคนใหม่เข้าระบบกู้ยืมไม่ได้คนเก่าก็กำลังจะโดดเตะออกค่ะ
4: ครับมาต่อกันที่ประเด็นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่งหนังสือทักท้วงกองประกวด Miss Universe กัมพูชาหลังมีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชานางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่ากรณีกองประกวด Miss Universe กัมพูชามีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวิดีทัศน์หรือว่า VTR ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่มีการแก้ไขกระทรวงจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมระบุอีกนะครับว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากการนำภาพไปใช้มีลักษณะการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขณะที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนนางสาวซาบิดายังบอกนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรญาณก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกของยูเนสโกเมื่อปี2017นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมระบุนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มที่มีลายตราลายน้ำของกรมศิลปากรแต่ว่าผู้จัดทำวีดีอาร์มีการครอบนะครับครอบตัดลายน้ำออกและไม่

0: และช่องทางที่เหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและรถโชว์ในต่างประเทศและที่ผ่านมาก็มีการจัดแสดงในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นครับส่วนกรณีท่าทีจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการด้านกิจการการต่างประเทศวุฒิสภาพูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ไทยและกัมพูชาอยู่ในกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสนะครับซึ่งมีการประชุมกันตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาหัวใจสำคัญคือการประนอมการแสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและเห็นว่าการยั่วยุไม่ว่ากรณีใดไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาของทั้งสองฝ่ายหลังการเปิดถ้อยแถลงเมื่อวันที่15กันยายนฝ่ายไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชาหลีกเลี่ยงการเปิดประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์โดยเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยและส่งผลต่อบรรยากาศการเจรจาทั้งทางบกและทางทะเลในอนาคตส่วนนายนพดลก็บอกนะครับว่าการดำเนินการทางการทูตและการบริหารจัดการก็เป็นบทบาทของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะเคลื่อนไหวหรือออกถ้อยแถลงตอบโต้ก็ต่อเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชามีการก้าวล่วงบิดเบือนหรือให้ร้ายประเทศไทยนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับวัฒนธรรมฮึ่ม MU เขมรเจตนาลบลายน้ำเคลมภาพชุดไทยจ่อฟ้องให้ขอโทษวัฒนธรรมจี้ MU กัมพูชายุติใช้ภาพสตรีกำแพงเพชรแฉลบลบลายแฉลบลายน้ำกรมศิลป์จากต้นฉบับหากยังไม่แก้ไขจ่อดำเนินการทางกฎหมายสาบิดาเปิดแถลงเล็งช่องทางการทูตตักเตือนครับ
1: กรณีที่มีคลิปหลักฐานพลเมืองดีร้องเรียนพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำลังล้อมวงเล่นการพนันในห้อง OPD ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็นว่าเข้าข่ายละทิ้งความรับผิดชอบกระทบประสิทธิภาพและการให้บริการของผู้ป่วยหรือไม่อีกทั้งยังมีการนำแมวไปเลี้ยงในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยโดยมีการพบขนแมวตกค้างอยู่ในกระปุกสำลีทำแผลให้ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการเบิกเงินค่าเข้าเวรแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงซึ่งเข้าข่ายทุจริตโดยมิชอบอีกด้วยจึงเรียกร้องให้ทางอบจ.ปทุมธานีต้นสังกัดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงซึ่งถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งและสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรโดยล่าสุดออกคำสั่งเรียกให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีนับตั้งแต่วันนี้แล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบระยะเวลา7วันก่อนพิจารณาโทษว่าอยู่ในระดับใดค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะเด้งผอ.โรงพยาบาลชวนเล่นพนันบิ๊กแจ๊สย้ายด่วนทันทีในเบื้องต้นพบมูลผิดสั่งตั้งกรรมการสอบซ้ำบิ๊กแจ๊สสั่งเด้งด่วนผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ปทุมธานีชวนเจ้าหน้าที่เล่นพนันในโรงพยาบาลมาช่วยราชการอบจ.ปทุมธานีสอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมดังกล่าวจริงลั่นไม่สมควรอย่างยิ่งเสื่อมเสียองค์กรค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์น้ำให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย

0: อง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับหลังจากมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับกรมชลประทานระบุว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนแต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจนทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบต่อไปสำหรับการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าครับจนถึงวันที่29กันยายนที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่ 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำเหนือเขื่อนตอนนี้อยู่ที่ 16.79 เมตรระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 11.07 เมตรนะครับและกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและอำเภอและแม่น้ำน้อยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำห้วยขุนแก้วและคูคลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กระแสน้ำกัดเซาะคันคลองบริเวณฝายตารอดหมู่10บ้านหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจนพังทลายเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรมวลน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงและใกล้เก็บเกี่ยวเสียหายเบื้องต้นกว่า100ไร่ครับนอกจากนี้น้ำยังขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวอีกเกือบ5หมู่บ้านของตำบลหนองยางรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายกระทบนับพันไร่ขณะที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำท่วมอีก2หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ15เซนติเมตรนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหนังสือพิมพ์ Daily News เจ้าพระยาจ่อวิกฤตเร่งระบายกรมชลแจ้ง11จังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังพร้อมกับรับมือนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวฝายอุทัยแตกนาจมพันไร่อสสขออภัยครับเจ้าวัดดับสลดน้ำซัดติดในท่อครับ
2: ส่วนสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดนะคะ191จับยาไอซ์300กิโลกรัมเป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมารถตู้คอนเทนเนอร์ขนจากอีสานส่งลงใต้บิ๊กรานขอเพื่อนบ้านช่วยสกัดไม่ให้เข้าไทยตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์ล็อตใหญ่หนัก300กิโลกรัมรวบ2หนุ่มรับจ้างลำเลียงยาเสพติดส่งไปภาคใต้ใช้รถพ่วงขนซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ดักจับได้ระหว่างทางที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.แถลงข่าวตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์300กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา2รายรับจ้างเอเย่นขนไปส่งที่ภาคใต้ใช้รถพ่วง18ล้อซุกยาไอซ์ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์จับได้ระหว่างทางที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: ครับมีประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาย้ำนายจ้างและก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนนะครับเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ครับสำนักงานประกันสังคมระบุว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนโดยการกำหนดสถานที่เลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์เอาไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตาม

0: พื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้ข้อมูลติดต่อซึ่งแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นข้อมูลในการกำหนดพื้นที่ที่จะมีการไปเลือกตั้งนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับสปส.ลั่นพร้อมเลือกตั้งบอร์ดเตือน12ล้านคนเช็คชื่อสถานที่ชี้27กันยายนนี้แห่ใช้สิทธิ์แตะล้านครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะเป็นพาดหัวข่าวนะจากหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดค่ะลุ้นคู่ไทยแชมป์โลกอีสปอร์ตล่าทองเชียร์สองยกน้ำหนักสาวช้างศึกดวลแข้งญี่ปุ่นลุ้นทัพไทยนักกีฬาไทยคว้าทองเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เพิ่มชิงเหรียญทองวันที่4ทั้งอีสปอร์ตด้วยค่ะและมีรายงานข่าวมาล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ว่าทางองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียออกมารายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงมือ18ของโลกทีมชาติไทยตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะระหว่างการตรวจสารต้องห้ามเนี่ยได้เมื่อการแข่งขันวันที่17กันยายน2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เก็บรวบรวมไว้ได้วันนั้นนะคะทั้งนี้นักกีฬาก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วค่ะและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินเรื่องดังกล่าวแต่ว่านักกีฬาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษพักการแข่งขันชั่วคราวค่ะ
0: ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเยาวชนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นอายุไม่เกิน12ปีภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนสู่ความเป็นเลิศณสนามกีฬาอาคารพระเสวตสุรคชาทานอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับการแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของสงขลาได้ร่วมประลองฝีเท้าและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาทนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกตามนโยบายเน้นย้ำการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกาและยอมรับความแตกต่างโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งหวังว่าชัยชนะที่แท้จริงของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การครองถ้วยรางวัลแต่คือการที่เด็กและเยาวชนได้ก้าวข้ามความต่างมาเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานของมิตรภาพและความสามัคคีอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนคุณภูเบศรสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใหญ่ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบินถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุมอังกา81พร้อมจัดไทยแลนด์โรดโชว์ดึงลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภาพที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความหมายเป็นไทยได้ว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไทยแลนด์โรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างนอกจากนี้นายอนุทินยังโพสต์อีกหนึ่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษคือ if I can make it there I will make it anywhere แปลความหมายได้ว่าถ้าฉันทำได้ที่นั่นฉันก็ทำได้ทุกที่ซึ่งอาจมีความหมายว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จในเมืองที่ยากและแข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้ฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกทั้งนี้ประโยคนี้เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังระดับโลก Theme from New York New York หรือที่รู้จักกันในชื่อ New York New Yorkซึ่งขับร้องโดยแฟรงค์ซินาตราโค้งสุดท้ายเนเน่รอยัลสู้ศึกรอบไฟนอล AGT 2026เนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีขณะนี้เธอเตรียมตัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ล่าสุดหลังจากเนเน่บินไปถึงอเมริกาซุ่มซ้อมอย่างหนักโดยออกมาเปิดเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมกับรูปโปรโมทก่อนการแข่งขันของตัวเองใน Facebook น้องเนเน่ทำท่าร็อกเกอร์สุดเทพพร้อมข้อความแปลว่ารอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกันในรายการ AGT วันอังคารหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดลุยกันให้สุดเวียงซึ่งมีแฟนๆมากดไลค์มอบกำลังใจอย่างมากมายงานนี้มีรายงานว่าเนเน่จะแข่งขันเป็นคนที่2ในวันรอบชิงชนะเลิศด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB46-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษ

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.

0: งินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: หร
1: อรู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับท่านผู้มังทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับติดตามกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคาร22กันยายน2569นะครับบ่าวตู้ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวกันเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับทางรายการนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ผักพวก อดีตหัวหน้าสถานีอสมทนะครับนี่ชื่อจริงระบาดตัวจำไม่ได้แล้วนะครับหัวหน้าแอดหัวหน้าแอดนะครับนะแกก็เรียกว่าหลังจากที่ได้เกษียณนะครับราชการออกไปแล้วเนี้ยนะครับก็ได้ไปทำธุรกิจบ้านร่มเซยนะบ้านร่มไซรีสอร์ทแอนด์ร้านอาหารนะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่

หน้าเดิมนะครับอยู่ที่บ้านหน้าเดิมแต่ว่าพี่กัดว่าบ้านหน้าเดิมอยู่ตรงไหนเนี่ยบ่าวตู้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เป๊ะๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปที่แต่ว่าต่อเช้านี้ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมไปชมไปดูกิจการนะครับก็มีลูกสาวนะครับน้องวริษยานูเยาว์นะครับนะก็เป็นผู้บริหารก็เป็นลูกสาวของคุณอาเอ็ดเรานี่แหละนะครับผมก็เรียกว่าก็ว่าฝากพี่น้องชาวบ้านนาเดิมกันนะครับนะอุดหนุนกันได้นะครับนะหรือว่าผ่านไปพี่น้องผ่านไปผ่านมาอยากจะหาที่พักนะครับนะหาที่พักที่ว่าระหว่างเดินทางง่วงนอนเนี่ยก็แวะเนี่ยนะครับบ้านร่มไส้นะครับนะเป็นรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารรับจัดเลี้ยงกันนะครับนะรับจัดเลี้ยงกันนะครับนี่ก็บริหารโดยนงย่าหนองย่านะครับนะร้านเช้าเบาตูนี่แหละเอ้าส่วนอีกรายนึงนี่ก็ร้านเบานะดีข้าวคว้าข้าวควักนะครับ GG Engineering Design นะอันนี้ลูกเบาร้านเบาเราเนี่ยก็ไปจบมาทางนี้แหละดีสถาปัตยกรรมออกแบบออกแบบนะครับนะใครที่สนใจนะครับให้ออกแบบนะครับก็สามารถติดต่อนะครับ GG Engineering Design นะครับจะช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพร้อมจนขออนุญาตการก่อสร้างสนใจแบบบ้านหรือต้องการปรับแก้ไขฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่0930124170เอาเบอร์เดียวพอนะครับหรือว่าแอดไลน์กันเนี่ยน้องกันน้องกันนะเป็นลูกบ่าวของอดีตผู้จัดการศูนย์อสมวิวอสมทภาคใต้นะครับมาตอนนี้ก็เกษียณไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ลูกเบ้านี่แล้วก็มาเป็นวิศวกรนะครับเปิดนี่แหละเป็นบริษัทขึ้นมารับออกแบบนะครับ GG Engineering Design อันนี้ก็เป็นพรรคพวกนะครับนะอดีตหัวหน้าผู้จัดการอสมทสุราษฎร์นะครับผมนี่ท่านก็ได้เรียกว่าลูกเบ้าลูกสาวเรียนจบหนังสือหนังห้ามดไปแล้วนี่น้องกันนะครับก็ไปเปิดร้านออกแบบนะครับนะตั้งแต่ออกขั้นตอนออกแบบพรมอนุญาตก่อสร้างได้เรียบร้อยนะครับนะหรือจะโทรมาหาประตูก็ได้นะประตูแรงบ้าน ตามหายได้นะครับผมใครสนใจนะครับนะส่วนอีกร้านนึงนี่ก็ร้านผักพวกเหมือนกันนะครับต้องประชาสัมพันธ์กันให้อยากให้ไปเชิญชวนให้ไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าเวลาทันข้าวลาดข้าวไร่หรือว่าทันมาทำธุระถูปังหรือมารอรับนักเรียนไม่อยากจะเสียเวลานะครับนั่งกินกาแฟนำเบอร์เกอร์รุ่งเบอร์เกอรี่นะครับที่อเมซอนนาซัมเปาโต้งนะครับนะเดี๋ยวบ่าวตู้ยังต้องไปดูข้อมูลก่อนนะครับว่าร้านเจ้าเรานี่ชื่อได้แล้วนะครับเอาไปเป็นรับค้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกนะครับอันนี้ก็พักพวกเราไปแล้วนะครับนะช่วยกันไปสัมพันธ์ช่วยกันกระตุ้นนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับนะที่ทาง3 4แห่ง3แห่งเนี้ยนะครับก็แวะเวียนกันไปอุดหนุนกันได้นะครับนะอุดหนุนกันได้นะครับผมนะนี่แหละทางอาจารย์ชำนีนะครับท่านอาจารย์ชำนีก็บอกว่าควักมาว่าอาคาเฟ่อเมซอนตลาดสัมโพทองนะครับอาจารย์ชำนีนะครับอาจารย์พรทิพย์เพชรักนะครับผู้ควบคุมนะครับเป็นร้านของลูกสาวบุตรสาวนางสาวทิพวรรณเพชรรักศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์วิทยานะนี่ตาพักพวกเพื่อนฟูงนะครับนะหรือว่าผมไปน้องนะที่ว่าอะไรนะที่รอรับลูกที่โรงเรียนเทศบาลซีไปรอตรงนี้สะดวกที่จอดรถนะจอดนั่งกินกาแฟอเมซอนแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเดินมาที่ร้านกาแฟก็ยังได้นะมันไม่ไกลนะมันอยู่แขนะครับนะหน้าโรงเรียนนี่รถติดนะรถติดนั่นหาที่จอดรถลำบากนะครับปุ้มนี่ก็อาจารย์ชำนีนะครับอาจารย์พลทิพย์นะครับนะก็นี่แหละนะครับธุรกิจเล็กๆน้อยๆในครอบครัวนะพอได้ทำมาค้าขายกันนะครับอุ้นุ่นกันนะครับอุ้นุ่นกันนะครับปุ้มนี่ประชาสัมพันธ์กันยาวยืดนะไปไล่หน้าที่นะครับปุ้มเราก็มากันที่มอแต่ว่านะครับมอแต่ว่าบ่าวตู้ก็ไปกันที่นี่แล้วครับนะไปร่วมงานที่อาคารทีปังโกนนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นการร่วมลงนาม MOU สั้นพลังเครือข่ายโอพอ

โทสู้การอนุรักษ์และก็พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับเทศบาลตำบลวัดประดู่นะครับก็รวมลงนามบันทึกตกลงข้อตกลงความร่วมมือนะครับในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แล้วก็การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่ห้องออดิโทเรียมอาคารทีปังกรรัศมีโชติชั้นสองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีลายแห้งนะครับไปกันนะครับนาลายแห้งก็ไปกันนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับนงพึ่งกนกรัชยาเพยนะครับก็ให้การต้อนรุ่งต้อนรับนะครับสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวกันยังเรียบร้อยนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็สืบสานพระราชดำรินะครับสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับสู้สถานศึกษาอปท.และลงนาม MOU ขับเคลื่อนส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนท่านทรัพยากรท้องถิ่นนะครับนะก็มีศูนย์ประสานงานที่ชื่อยว่าอพสทมรสนะครับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นก็มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับการดำเนินงานส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนแล้วก็การดำเนินงานท่านทรัพยากรท้องถิ่นรวมกันขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับบอกแต่ว่าก็ไปกันล่ายฐานนะครับนะท่านพ่ออ้อสุธีดร.พ่ออ้อดร.สุธีไตเกิดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาดิษฐ์ก็เจอกันแกก็เอ้าท่านพ่ออ้อนี่มานั่งอยู่ตรงไหนบ่าวตู้แลไม่เห็น กัดทักทายท่านพ่ออ้อก็ทักทิดบ่าวตู้ก็หันไปเอ้าท่านพ่ออ้อครับก็ไปรับก็ไปรวมเข้าร่วมโครงการนี้กันนะครับคือท่านพ่อดร.สุธีไตเกิดเนี่ยนะครับท่านมีพื้นที่เยอะกับทีวิทีอะไรเทคนิคการดิษนะครับท่านได้แบ่งพื้นที่ประมาณ8รายนะครับนะที่มันวางเนี่ยปลูกปาล์มนะครับปลูกปาล์มแล้วก็ทำส่วนนะครับเป็นส่วนผสมผสานนะครับไม่ลากลายพันธุ์นะครับก็แต่ว่าส่วนที่ปลูกปาล์มเนี่ยประมาณ8รายตอนนี้ก็ยังไม่ได้พ่นแต่ว่าก็แข็งๆแล้วแหละนะครับลงไปได้ปีเรื่อยๆแล้วนิดเดียวก็จะได้พ่นนะครับนะปาล์มที่ปลูกเนี่ยรายได้จากการปลูกปาล์มเนี่ยนะครับก็จะให้ลานทุ่งลานเทมารับมาตัดมาแล้วก็รายได้เนี่ยก็จะนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะครับก็ในพื้นที่ก็มีนักเรียนไม่น้อยนะครับที่ขาดแคลนนะครับก็เลยจะทำเป็นอาหารกลางวันนะครับให้กับนักศึกษานักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาดิษฐ์ต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ซึบๆต่อเนื่องกันเลยนะครับนะก็มีไล่ส่วนราชการนะครับมอแต่ว่าที่ไปกันนั้นนะครับนะที่ว่าไปรวมกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับมอแต่ว่าดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรท่านได้บอกไม่ไอ้ดร.ดำริจันชูโตนะครับรองผู้อำนวยการสพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับแล้วก็นางบุษกรเพชรพ่วงพ่ออ้อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับเป็นผู้แทนแล้วก็มาแต่ว่าก็เจอน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลชื่อแต่เจอจำได้แต่น้องเปิ้ล ชื่อจริงไม่รู้น้องไรแล้วยุควายการเงินนะครับพระบาทตู้ไปติดต่อยุควายนี้ไปจำนะครับไปเบิกเงินนู่นนี่นั่นในวันนี้แหละนะครับผมก็ไปรวมโครงการนี้ด้วยนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับนะโรงเรียนในสังกัดของสพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับก็มีสถานศึกษา7แห่งนะครับก็มีโรงเรียนโกทมุยโรงเรียนชัยบุรีพิทยาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซ่องโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาสามสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบางเดือนสถิตพิทยาคมโรงเรียนท่าชนะโรงเรียนตะกุกตายศึกษานะครับนะก็จะรวมโครงการส่วนปรึกษาศาสตร์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับอ๋อคนที่รายงานเข้าก็คือนางสาวอรุณีเพชรดำเนินนะครับหรือน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลครับน้องเปิ้ลนะครับขอบคุณมากแต่ว่าก็ได้ทักทายทักได้ตามสมควรนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับที่ดีแล้วก็ในปี73นะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมนะครับบอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเป็นเจ้าภาพเย้ยนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศ
ซึ่งแกก็

ฝากว่าอย่าให้การลงนามเป็นเพียงการลงนามในกระดาษแล้วก็ลอยหายไปก็ค่อยมันเป็นไปจริงตามความตั้งใจนะครับนะในส่วนของเทศบาลตำบลบัดประดูนะครับท่านนายกวรพลคงวนุ่นท่านก็ได้ไปด้วยตัวท่านเองนะครับนะไปด้วยตัวท่านเองและท่านก็ได้เป็นตัวแทนนะครับในการกล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะตัวแทนของอปท.หรือท้องถิ่นนะครับนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลบัดประดูนะครับในการศึกษาวิจัยแมงพลัดนะครับพี่น้องก็คงจะรู้กันดีทราบกันดีนะครับว่าแมงพลัดนี่เป็นอาหารเรียกว่าชั้นเลิศของไล่ฐานที่ชอบท่านแมงพลัดนะครับนะทีนี้แมงพลัดที่ประดูเนี่ยตากับวางค่ายตามเส้นทางเซาเทิร์นซีบอร์ดนะครับตรงช่วงแถวนปคเนี่ยนะและแถวนั้นแหละนะครับนะเป็นจำนวนไล่รานนะครับคือการศึกจากการศึกษาวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็พบว่าแมงพลัดนะครับเนี่ยท่านที่รู้เนี่ยเพราะว่าท่านนายกวรพลคงวนุ่นนะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับตอนที่กำลังมีการร่วมมือเนี่ยในตีเป็นตัวแทนกล่าวเนี่ยจะมีเนื้อว่านนะครับว่านอร่อยมากกว่าแมงพลัดที่อื่นๆนะครับเนื้อจะอร่อยเพราะว่าแมงพลัดที่ชอบกินใบไม้โดยเฉพาะใบกระถิ่นตรงนั้นจะมีใบกระถิ่นเนี่ยมากก็ทำให้เนื้อแมงพลัดนี่อร่อยจริงนี่ก็จากการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็คนก็นิยมบริโภคนะครับไม่ว่าจะมากัวมาแกงมาพัดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าป่าทูก็ต้องขออนุญาตนะครับก็ไม่ใช่เป็นนักชิม ก็เลยยังไม่รู้ว่ารสชาติ แต่เคยเห็นคนกินแมงพลัดนะเขาเคี้ยวอย่างอร่อยจริงๆนะครับผมเห็นแล้วนะครับสุดยอดเหมือนกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวว่างๆต้องไปลงเปิบพิสดารสักทีหนึ่งต้องชวนบอกชวนนงพึ่งเนาะต้องชวนนงกุ้งนะส่วนวุฒิปัดปัดนะครับธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับจากสื่อทูเกเตอร์มีเดียนะบอกสันทัดจัสเมนเมย์นายกสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนเนี่ยนะครับวันที่21เราจะมีการจัดชงชาชงใจนะครับนี่ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการสู่ภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็เพื่อนไว้แล้วนะครับมีการเชิญศิลปินไว้แล้วก็อุบไว้ก่อนนะครับว่าศิลปินเป็นใครแต่ว่าลายฐานต้องชอบนะครับจะไปจัดกันที่ป๊อปอายตอนนี้ใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมครับสมาคมสื่อมวลชนสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับก็อะไรอ่ะก็ติดต่อจำหน่ายบัตรเดี๋ยวก็เร็วๆนี้แล้วจำหน่ายบัตรกันแล้วนะครับนะจะมีศิลปินเนี่ยมาเดี๋ยวว่าท่านต้องว้าวแหละต้องชอบแหละโดยเฉพาะยุค90นะบอกเลยบอกคนนี้แหละนะครับเอาเราก็มาต่อกันทีได้หลาวนะครับนี่ยังไม่ได้ข้าวนี่ต้องน้อยทีนะครับนี่ข้าวของราชภัฏข้าวเดียวจะเม็ดเวลาแล้วนะครับผมเชิญชวนก่อนนะครับนี่ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงวันที่24วันฮัทเนี่ยนะครับนะวันฮัทเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะครับไอ้ท่านไปอะไรนะไปชมไปเชียร์นะครับกุ้งไส้ฟ้ากันแล้วแหละทีมสุราษฎร์ธานีนะครับชายากุ้งไส้ฟ้าในฟุตซอลไทยลีกนะครับนะมอแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ไปเยือนทีมราชนาวีนะครับนะไปเยือนทีมราชนาวีก็เชิญจะเอาชนะราชนาวีไป3ประตูต่อ2นะครับอันดับของกุ้งไส้ฟ้าตอนนี้เราอยู่แข่ง20ครั้งนะครับนะคะแนนอยู่ที่33คะแนนอยู่ในลำดับที่5นะครับนะก็มีแบงคอก FC ห้างกันกับแบงคอก FC 3เต็มถึงวันนั้นเนี่ยเราเจอกับนนทบุรีนะถ้าเราเอาชนะนนทบุรีได้นะครับความห้างคงอะไรคงที่เราจะได้ขึ้นอันดับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะไปอันดับ4เนี่ยที่จะเคลียร์แบ็คเพลินยูไนเต็ดที่อยู่อันดับ4เนี่ยให้ล้นลงมาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับจะไปแทนอันดับ4เบกเพอร์นี้เป็นไปได้สู้มากทีเดียวงั้นถ้าเราต้องนานนทบุรีในวันฮัทเนี่ยนะครับซ่องทุ่มครึ่งนะครับที่ยิม 4,000 ที่นั่งช้างตาปีอารีนานี่อยากจะเชิญชวนให้ไปเชียร์กันให้มากๆนะครับส่วนนนทบุรีตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะครับนะอ้าวครับเราก็มากันทีไร้ลาวเนี่ยนี่เราก็พ้นไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มากันทีข้าวคงคราวนี้ก่อนนะครับประชาสัมพันธ์ทางกิจลาวนะครับเดี๋ยวลืมนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับทางสหกรณ์

การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะทางสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เปิดบ่อกุ้งนะครับนะเปิดบ่อที่เลี้ยงมานานเนี้ยนะครับนะก็เลี้ยงมาจนได้ผลแล้วและไม่ใช่มานานนะครับได้ผลแล้วก็จะกำลังออกมาจำหน่ายนะครับกุ้งเดี๋ยวท่านปากทูขออนุญาตดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดนะครับก็เป็นกุ้งที่เอามาจำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนะตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ที่สหกรณ์นะครับนะใครสนใจนะครับนะที่อยากจะซื้อกุ้งอยากกินกุ้งขอกินกุ้งทั้งไร่นะครับนะจะไปต้มหรือว่าจะไปย่างไปได้ก็ได้มัดนะครับนะได้มัดเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปซื้อได้นะครับเอาเป็นว่ากุ้งกุลาดำนะครับเป็นสมาชิกนะครับบ่อของสมาชิกเนี่ยลงจากสะพานสี่สุราษฎร์ไม่รู้สายมือหรือขวามือนะครับนะแต่ถ้าเด่นบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยนั่นแหละเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็เปิดบ่อแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเก็บผลผลิตนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายสหกรณ์ก็มาช่วยสมาชิกในการจำหน่ายนะครับก็เชิญชวนท่านที่นิยมกินกุ้งนะครับโทรไปได้นะครับที่ศูนย์7727261นะครับโทรกันไปได้นะครับอ้าวนี่ก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ทราบกันนะครับเราก็มากันที่ข่าวนี้กันนะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจแต่ว่ามันยังไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่มีประโยชน์ก็คือทางท่านผู้ว่าชุมพรวรรณชัดสิรินะครับนะท่านก็ได้ให้ท่านรองบรรดาลสติราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการที่ไปเข้าประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดนะครับว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านระบบวิทยุทัศน์ทางไกลรวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ห้องประชุมนางยวนชนะสลากลางเพื่อติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดได้รับทราบประกาศและแนวทางปฏิบัตินะครับที่ออกมาเมื่อแล้วก็มีการทบทวนเนี่ยและตรงนี้แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดมากทบทวนพิจารณาประกาศที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดนะครับว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่เคยประกาศไว้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีรายละเอียดว่าสินค้าผันพื้มังอะไรมังนะครับแต่ว่าก็เป็นการติดตามเพื่อจะดูแลนะครับไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบให้ดูแลให้เป็นความเป็นธรรมกับคนที่มาซื้อสินคงสินค้านะครับและติดตามพวกนี้นะครับก็คุ้มครองผู้บริโภคไปในตัวกันนะครับผมอ้าวอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสพช.นะครับสพช.ก็เป็นเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลนะครับโครงการวิจัยการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแบบบูรณาการนะครับผมนี่ก็ท่านรองจักริดฟังจรจิตนะครับน่าเป็นประธานในการประชุมนะครับการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลเพราะว่าบางทีเราก่อเตาก่อไรต่างๆนะครับนะพอมีคนป่วยได้ฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้มีการให้การช่วยเหลือนะครับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับก็เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจกันนะครับก็มีหลายครั้งนะครับที่เรามีเคสนะครับนะมีอะไรที่คนป่วยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีทีมมีตั้งเจ้าถามีทหารนะตำรวจน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทำงานของทางจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับนะเรื่องของคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับติดตามการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองดอนซักมาแต่ว่านะครับคณะกรรมการเนี้ยนะครับชุดเนี้ยนะครับก็มีนายพิพิธรัตนารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2สุราษฎร์ธานีโอ้นั่นแหละแกต้องลงพื้นที่มั่งนั่นนี่เขตแกแล้วนะครับนะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะทำงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่อำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยรับทราบข้อมูลปัญหา
ทางการ

0: บริหารขยะนะครับแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองดอนซักนะครับท่านผู้ว่าก็ให้ทางนายกล้าณรงค์ยุติธรรมนะครับรองผู้ว่านะครับไปติดตามไปให้การต้อนรับนะครับนะแล้วก็ไปช่วยกันตอบคำถามคณะกรรมาธิการนะครับผมการรับฟังปัญหาก็เป็นไปโดยดีนะครับก็ได้รับทราบข้อมูลข้อจำกัดเรื่องต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะปัญหาส่วนลักก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของการจัดเก็บนะเรื่องของการทำลายนะครับแล้วก็ขยะที่เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับมีส่วนในการกำจัดนะครับ16ตันต่อวันนะครับมีปริมาณขยะรวมนะครับตั้งแต่เปิดส่วนเนี่ยนะ 53,519 ตันเนี่ยไม่น้อยนะพี่น้องครับนะกระทีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญก็คือการจัดเก็บรายได้นะครับนี่คือปัญหาย่อยของท้องถิ่นนะครับเวลาจัดเก็บเงินนะครับเพื่อการกำจัดขยะเนี่ยนะครับเดือนหนึ่ง20บาทต่อครัวเรือนเนี่ยต่อเดือนต่อปีก็เริ่มไม่รู้ว่าเขาเพิ่มราคาหรือยังนะครับบาตู้เคยไปเสียอ้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นยังไม่ได้ไปเสียเลยนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะครับในการเสียขาจัดเก็บขยะนี่คือปัญหาของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าพอเก็บทั้งเดียวก็จะทะเลาะกับชาวบ้านนะบอกว่าไปเก็บผันเรื่อไม่เห็นตนมาเก็บไอ้ชาติเลยนะครับนะนี่ก็คือก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกว่าที่เก็บไป20บาทเนี่ยเหตุตรงที่เนี่ยได้ช่วยเลือได้ดำอะไรที่ว่ามันถึงอะไรอ่ะมือชาวบ้านสักแค่นั้นนะครับการจัดเก็บมีประสิทธิภาพดีแค่นั้นได้ปัญหาแล้วก็คือจะมีคำถามโยนครับแล้วก็คุณที่บทเป็นผู้บริหารนะครับที่มาจากการเมืองก็เกรงเขาเกรงใจได้ปัญหาก็ไม่ยากที่จะไปเข้มงวดกดขั้นเรื่องพวกนี้สักเท่าใดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เหมือนกับทุกทีทุกแห่งได้ปัญหาครับอ้าวแปดนาฬิกา33นาทีแล้วนะบ่าวตู้แล FC กันสักทีนี้เดี๋ยวขอแล FC สักหน่อยมุมนะเดี๋ยวค่อยมาแลก็ได้นะครับนะ FC ก็เรานะครับเดี๋ยวไปพักฟังซิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงที่สองกันนะครับต้องนุ่มครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: กันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเทียพลศรีสุขใส
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: ังซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เอานะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งโทรเข้ามานะครับ FC ทุกท่านนะครับให้บับตูได้ตั้งรักนะประชาธรรมพันธ์ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการก็ตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้ให้การสนับสนุนรายการนี่ก็สำคัญนะครับนะทำให้รายการของเราอยู่กันตรงนี้ได้ยาวๆนานๆ นะครับเพื่อได้กันให้ก้าวช้านตรงทิศในบ้านเราให้มักหมากกันนะครับผมก็เริ่มขอบคุณจากบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับผมนะนึกถึงปาล์มดีมีคุณภาพนะครับพี่น้องแปลงพอของบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับเราอยู่ที่เลยโรงพักคุ้นทะเลไปประมาณ700เมตรนะครับผมนะก็แวะเวียนตามไทยกันได้นะครับสำหรับปาล์มที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นตระกูลศิราชเนี่ยที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้นะครับต้องจองกันล่วงหน้ากับพี่น้องครับนะต้องจองกันล่วงหน้าก็นี่แหละนะครับก็ฝากย้ำกันตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวบาโต้จะเอาเบอร์โทรมาย้ำให้ทราบกันนะแล้วก็ห้างไปทองกองไปซ่านนะครับในห้างทองพีวัฒนาพุ่งมานาวุฒินะครับผมเนี่ยก็มี3สาขา3แห่งนะครับพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับก็สามารถที่จะไปก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาตลาดสันเจ้านะครับอันนี้จะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันแล้ว4ตรงข้าม4แยกตรงข้ามโรงแรม CBD นะครับตรงนั้นก็อีกสาขาหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับตรงนั้นใส่ผงใส่ควยแล้วก็ไม่มีเลวนะครับพวกมุมสวยงามมากตรงนั้นนะครับผมก็แวะเวียนกันไปได้แล้วก็อีสาขาอยู่ข้างตลาดสดเทศบาลนะครับนครสุราษฎร์ธานีครับมิตซูสุราษฎร์นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชินะครับที่อยู่กับสุราษฎร์ธานียาวนานมามากกว่า35ปีนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมายาวนานทีเดียวนะครับผมแล้วก็บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับผมท่านที่สนใจนะครับนะก็จะโทรถามก็ที่061-412-5919นะครับกดเงินสดก่อนใหญ่ในครั้งเดียวสูงสุดได้ถึง 500,000 บาทนะครับผมก็โทรไปถ้ายังไม่มีบัตรทีก็ไปชั้น3เซ็นทรัลนะครับแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะทุกวันพฤหัสพบกับนายกประเสริฐบุญประสบในช่วงรายการนั่งคุยกับนายกแปะนะครับแล้วก็ย้ำกันตรงนี้นะครับสำหรับกุ้งกุลาที่เราเพิ่งเปิดไปนะครับเปิดบ่อไปโดยสมาชิกสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับพี่น้องจะสนบริโภคกุ้งสดๆยังมีอยู่นะครับวันนี้นะครับที่สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเรือนนะครับก็โทรไปที่077นะครับ272461นะครับนะยังมีจำหน่ายอยู่นะครับกับกุ้งกุลาดำนะครับผมก็แวะกันไปได้ทักทาย FC กันในนี้โซเชียลกันสักนิดหนึ่งนะน้องสุริยันดิตกันนะครับผมนะรัชตประพลคุ้มไทยบกสันทัดเจ็ดเสมียนไม่นะครับน่าจะไปวิ่งอยู่ที่สนามกีฬานะครับผมแล้วก็ทวัตชามทองนะครับนะมนัสสีสุวรรณแล้วก็ประสิทธิ์ชวลิตนะครับน้องพงศ์ทรัพย์สันติธรายนนะครับเปี่ยมน้อยพี่ติ๊กนะครับนะพี่โยแก้วพี่ชัยบอกปังทุกวันคุณหมอนงนะครับสิริพงษ์นักเวทนะครับจากตลาดสดตลาดชัยยานะครับผมนะพี่โยแก้วพี่ชัยแกบอกปังติดตากระดานนะครับแล้วก็นี่ใครเราแลไม่เห็นนะครับนะเอาเป็นว่าสละเดี๋ยวนะสละทะราธรนะครับผมขอบคุณมากไทยทราเวลน้องอามไทยทราเวลนิวน้องอามนะครับผมขอบคุณน้องอามมากนะครับจะไปไหนมาไหนในสุราษฎร์เรียกใช้ได้นะครับน้องอามไทยทราเวลแล้วก็นี่ก็ที่ข้ามานะครับในส่วนของต่อ TikTok เดียวจะมาเปิดออฟฟิศสมนัสพริมแก้วนะครับพลาดไปได้หรือท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเราขอบคุณทูเดย์คาเฟ่กันนะครับนี่คือลืมไปแล้วนี่ทูเดย์คาเฟ่นะครับนะตูเดย์คาเฟ่นี่เดียวนะบาตูมีนิยูนะครับหลายคนก็เข้ามาเม้นเรื่องชาวโดชาวโดนะครับของตูเดย์คาเฟ่นะครับก็อยากจะฝากว่า ในประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับขนมปังชาวโดอบซี่เค็มจนหลายคนสงสัยว่าไม้หรือเปล่านะครับนะกับประเด็นนี้ก็คือว่าลูกค้าก็โทรมาว่ามันขนมปังชาวโดมะกอกดำนะครับที่ซื้อไปไม้กินไม่ได้ลูกค้าถามว่าคมไหมคะลูกค้าก็ไม่ตอบว่าคมไม่คมนะเพียงบอกว่ามันไม้ไม่ตอบรสชาติพันพรือนะครับไม่นะแกบอกว่าไม่นะยากอธิบายว่าเนื้อนมปังผสมแป้ง whole Swiss นะครับซี่จะประมาณนี้และออกมาดำๆนะครับไม่ข้าวเป็นยงเยยนะครับซี่จะเปลือกออกเค็มๆกรอบๆหอมๆนี่คือเอกลักษณ์ของชาวโดที่เกิดจากมิลลาร์ดเร็กชันนะครับแล้วก็ครีมมิลเลอร์ไรเซชันนะครับไม่ใช้การไม้นะครับนะนี่ก็อยากจะฟ้ากันตรงนี้ว่านี่คือขนมปังที่อบไม่ไหม้ร้อยๆต้องไปที่ตูเดคาเฟ่นะครับนะก็กินแล้วนะครับไม่ไหม้กับไม่ข้มกับร้อยนะครับอยากกินเหลาดิต้องให้พี่โทมพาไปเหลาเลย นะครับไปกันทีตรงไหนต่อตอนนี้นะครับเปิดใช่แล้วนะเปิดใช่แล้วโทรกันมาได้นะครับเปิดใช่แล้วนะครับนะพลุคงควายนะครับพลุคงควายสักคิดนึงนะครับนะหลังจากที่เปิดประเด็นโดยพี่แจ็ควัชระเพชรทองไปแล้วนะครับนะแต่เดี๋ยวไปรับสายก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาแล่งต่อนะกับวันดีครับ
3: ประตู
2: ครับผม
3: เคยทำมานานเป็นนานข้องในสังคมส่วนรวมทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: บางคนเขาอาจจะสงสัยแต่ผมมาอยู่นี่นะผมทุนทำทุกอย่างแม้แต่นู้นนี่ตอนนั้นเขายังไม่อนุมัติแต่ว่าพวกกับปลําทุกดิดนี่มาเรื่องกล้วยและทีนี้มีอยู่เรื่องนึงแกผมต้องยาได้ว่าให้ทองทิ้นนะเขาคิดมั่งคือคำว่าไอ้ชมร่มผู้สูงอายุนี่แต่ว่าทักเที่ยงเป็นการย่อยกันลังคุยผมถามว่าคนหน้ากันอย่าเอ่ยเชิญหน้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องชมร่มนี้แหละผมว่าผมถามเตือนดีว่าคำว่าชมร่มผู้สูงอายุนี่สูงอายุนั้นอายุเทียมน้อยจึงเรียกว่าสูงอายุเขาถามว่าเป็นเพื่อนนั่นเป็นผู้เล่นนี่ผมว่าเพราะมันไปสมัครเป็นชมร่มผู้สูงอายุที่นี่มีคนนั้นเขามาจึงบอกผมว่าอายุเท่าได้แล้วผมว่าผมขึ้นระดับนายพลเลยเดือนไปรอยแล้วโอ้ไม่ได้ถ้าแบบนั้นเขาเรียกว่าไม่เข้าคือค่ายของผู้สูงอายุเขาไม่ได้จำกัดแล้วเขาไม่มีความหมายในคำพูดเลยผมว่าเอาตาผมอายุ80ผมทาคุณอายุ70หรือ60ว่ามาทำงานแค่กับผ
2: ม
3: ทั้งผม80ว่านี
2: ่
3: ผมว่าใช่แต่มาทุ่มให้คนแก่อายุจังเจ็ด80แต่เขายังแข็งแรงถุ่มจริงคือเขาไม่มีความหมายเลยแต่ทางตรงที่เขาไม่ได้สนใจยังถึงแกพ้นเลยนะวันนั้นหม้อจีนฉัดไปกันกำลังประชุมอยู่ถึงผมสั่งเสร็จเลยมดชมรมผู้สูงอายุบ่าวตัวถ้าว่าเป็นยิ่งหลังพวกอย่างสามมึงเพียผมบอกนี่มันพวกไอ้ผู้สูงอายุไอ้ไรสักทีผมนั่งนึกถึงผมบอกนี่มันทำกันแบบนี้คำว่าผู้สูงอายุต้องจำกัดความให้เข้ากันผมรู้ว่าเขาทำเผื่อต้องการเงินแต่ว่าคนแก่สูงอายุ70 80ไปแล้วเขาไม่มีความไม่เลยใช่แต่ไม่ทำไม่ได้มั้งเขาให้ไอ้คนในบ่ายเฉยทางเขาอย่างแข็งแรงประตูไม่จะก็ติดเตียงข้อเนี้ยผมข้อรองทางทองทิพย์นั้นช่วยจัดการไอ้คำว่าผู้สูงอายุแต่คนก็ยังแข็งแรง80ปนิกมือยังแข็งแรงยังนายเนี่ยเด็กไร้คนแต่ว่าผมมันจะเอ่ยชื่อในความดาวนั่นแหละผมว่าช่วยที่ช่วยนำร้องที่ทองทิ้งตรงนั้นก็ได้คำว่าผู้สูงอายุย่าถุ่มถิงเขาไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ครับ
2: ครับผมครับลุงทวีมันไม่จะตอบพื้นเลยไปอยู่ที่ทองทิ้งนะแบบช่วยรับลุงทวีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกันนะนะครับกลับไปกันที่สายต่อไปกันนะครับครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่โตครับ
2: ครับผมเชิญเลยครับ
4: สวัสดีจัง
2: หนุ่ม
4: ลุงทวีกัน
2: ครับ
4: ผมที่บ้านผมนะครับลุงทวีดีกันน้อมนี่ที่ส่วนประจันไปโรงพยาบาลเรื่องสถานีอนามัยที่เขารับผิดชอบในเรื่องของผู้สูงอายุนี่เขาจะกำหนดอายุกับคนที่เข้าไปทำนะพี่โต
2: ครับ
4: อย่างที่ชุมชนบ้านผมเนี่ยก็จำกัดอายุว่าจำได้ตั้งแต่อายุ50และไม่เกิน65
2: โอ้
4: พวกทราบมาแล้วคือจำไปนั้นแล้วผมไม่ปล่อยคน70ก็จำมั่ง ขาบอกเขาเปิดรับมานานแล้วไปตัวต้องตัวมันพุทธองอายุสิบันพ่อมตั้งมาประมาณ

ยี่สิบกว่าปีอะไรไปดูเพราะว่าบางคนไปทำเจ็ดทิพย์แปดทิพย์มาตีใต้แล้วต้องต่อมาทำได้ขนาดนั้นเลย ที่ที่เขาคุยกันนะไปดูในสมรบนะลุงเตวีผมไม่ได้ว่าลุงเตวีนะแต่ว่าเขาบอกว่าบางคนมาเจ็ด

0: สตาร์ทแล้วอ่ะให้มาทำมาทำแต่ไม่ค่อยมีคนมาบางคนอายุ75 76กำลังกล้าที่ตายต้องมาทำต้องทำให้รับเลยตัวนี่มาอยู่วันนี้แหละต้องต้องกับขนาดชูได้ลูกเจ้าพี
1: ่ประมาณถ้าสมัครตั้งแต่50ก็ไม่ต้องก็ถ้า50เลยจนถึง80เลยไม่พลื้อใช่ไหม
0: เขาเปิดอัตราว่ารับตั้งแต่50ไปเลยครับไม่เกิน65กัน
1: คือนั่นช่วงของการรับแต่ว่าพอรับแล้วก็ยู่ยาวเลยใช่ไหม
0: ยู่ยาวจนตายเลยครับ
1: เออน่ะยาวจนตายแต่ว่าตอนนี้แสดงว่าแกอายุเกินแล้วไม่รับ
0: แล้วสวิตเพิ่งไปทำมากนะลุงนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจมรมก็
1: เหมือนเหมือนคลายกันเลยคลายกันคลายกัน
0: นั่นแหละซึ่งกองเดี๋ยวนี้เขาตั้งมานานแล้วที่ที่จุ่มชนเดินในขนมนี่เขาตั้งมานาน
1: ดีมากเลยนี่ดีมากได้ข้อมูลวันนี้ได้ลุงทวีจะได้เข้าใจทั่วตอน
0: ซ
1: ึ่
0: งผมเคยมีคนอายุ75ไปสมัครซึ่งก
1: ับ
0: การ
1: ไม่รับ
0: ไม่รับ
1: ไม่รับ
0: ไม่รับก็บอกว่าคนอายุเกินก็มีการโวยวายเลยพี่น้อง
1: โอ้
0: เพราะคำอีกวันโวยวายแล้วคือทำเรือเราไม่รู้ซึ่งการตีร่างเขาว่ารุ่มมาลุ่ยให้แกคน
1: แทนคนไม่ยากมีปัญหา
0: แต่หน้าต่างครอบครัวได้วันนั้นเลยถ้าเลยป้อมกาชเนอร์วันนั้นก็มาให้แกละคนซะพอเราเพิ่งตัดจมมาเสียปีเลยบางทีแกก็ไม่รู้เรื่องซึ่งกาจะเป็นมาตั้งแต่ร่างกาต่างจมลงก็ประกาศตลอดว่ามีจะใครจะทำนะที่ว่าว่าขึ้นไปทำซะ
1: ม
0: ีขยายตัวโรคที่บ้านอ่ะ
1: ซึ่
0: งมันกาจู่แผ่นนี้ระเบียบของตีกระน้อมเขาตั้งกันแผ่นนี้ไปตัว
1: ครับผมโอ้ขอบคุณ
0: มากที่นี่มาตีกระน้อมนิดนึงไปตัว
1: มา
0: ต่อกลับมาแล้วก็มีคนเปิดใต้ลงมาพอสมควร
1: อ
0: ากาศเย็นสบายในการเรื่องว่าการท่องเที่ยวกระทำปักพวกตีกันนอกมาปั่นหรือมั่งตอนนี้ก็บอกจบเต่าแล้วเต็มคอยมีนักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ซึ่งตาเตะเพื่อนพ่อมันมีสามทีแห้งเนี่ยก็บอกโด่งแล้วไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนี่มันทางการตาลายุดกันมาร์ก
1: ครับผม
0: ว่าทางโด่งแล้วก็กระดิ่งใจแล้วเมื่อปั่นงานยึดปั่นงานก็ยึดมาอะไรได้พิเศษได้กันปีนี
1: ้
0: นี่จะตีกันนอกในเรื่องพอการอเมริกาที่พ่อมันไปปั่นมาด่านกันนั่นก็ยังใกล้ที่เหมือนเดิม
1: ดีดีดีดี
0: คนจันทร์ตอนไปมาได้นี่คนแกเตี๋ยวๆนี่เข้าขามาถึงเมื่อกับขอโทษมันนั่งชิ้นใจเลยแล้วก็กลับก็ได้แบบนี
1: ้เออน่ะปักพ่นปักพ่น
0: ปักพ่นแต่ว่าที่มาพักเจ้าโรงแรมตอนนี้เริ่มเศร้ากันครับเอาเช้านี้พอพี่น้อง
1: เอาได้ครับรับเด็ดเดียวว่าตัวเช้าค่อยว่ากันแล้วครับผมขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ เรียกประตูประชาสัมพันธ์เหลืองกุ้งสักคิดนะครับนะมาแต่เรียกประตูขาดเคลื่อนไปนิดนึงกุ้งทะเลจากบ่อกุ้งธรรมชาตินะครับย้ำมาวันนี้นะเป็นกุ้งทะเลนะครับจากบ่อกุ้งธรรมชาติของสมาชิกสากลเปิดนามข้าวอกนะครับบ่อข้างสะพานศรีสุราษฎร์นะครับวันนี้สากลการเกษตรเมืองก็มีกุ้งทะเลสดๆนะครับมาจำหน่ายนะครับไซส์34ถึง38ตัวต่อกิโลกรัมนะครับขายกิโลกรัมละ220บาทนะครับสนใจไปซื้อได้เลยนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมข้างที่ว่าการอำเภอไปนะไปซื้อกันได้นะครับป่ะชัดเจนไปที่สายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับครับผมลุงตะวัน
2: อยากได้ลุงตะวีสักคนกะ
1: มันค
2: งน้องก็น้องหวา
1: ไม่ได้ผมเป็นกรรมการผมไม่ให้เกินเลยอายุ
2: แค่อย่างแค่เรื่องลุงตะวีอายุถึงร้อยไม่ผมหวาน
1: เออไม่ได้เดี๋ยวนี้เพิ่งแบบสมัครไม่รู้นะแต่ทำ
2: ท
1: ั้
2: งหูเร็วแกเป็นคนก้มขั้งก้มขั้นลาว
1: ใช่ช่วยเลือดสังคมมาตลอดนะครับผม
2: ไอ้ปีเตสกับตะกอนกับจมลมบุตรอายุ
1: มันพอให้แกคนเนี่ยคนนื่นลาวแล่ทีนี้ยุ่งลาวพอเปิดโชงนึง
2: โอ้ไม่ได้ลุงตาพี่แกจริงๆเลยเอาเช้านี้ครับ
1: วันนี้เที่ยงเพลกรรมการนะครับผมก็พูดเล่นนะไม่ได้นะสมาคมซื้อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะจัดงานนะครับชงชาชงใจนะครับนะคอนเสิร์ตโยนวันวานนะครับคอนเสิร์ตย้อนวันวานเพลงว่านสไตล์ชมพูฟุตตี้กับคนข้างเคียงชงชาให้ร้อยชงใจให้สนุกนะครับแล้วก็ยังมีคนชมคอนเสิร์ตนะครับชมพูฟุตตี้นะครับมีดำรงเวนครอกซี่ฟาวาไรตี้นะครับสุมาหารหลากหลายเมนูนะครับในวันเสาร์21นะวันเสาร์21พฤศจิกาเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปที่ภัตตาคารป๊อปอายองวิภาวดีหนึ่งนะครับบัตรราคา500บาทรายได้ฮักค่าใจนะครับเราจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส แต่ยังไม่ได้กำหนดทีว่าจะให้ทีไหนแต่ว่าให้แน่นอน

0: นะครับนะมันใช้ได้นะครับโครงการนี้การันตีโดยบก.สันทัดเจ็ดสมิญไหมไปที่สายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
1: ผมมาดู
0: ครับผม
1: อยากให้เปลี่ยนคำผู้สูงอายุนั่นคือว่ามันไม่เก่งประเด็นซึ่งมันเรื่องประเด็นไม่ใช่ทำแต่คนหลายคนแค่ไปเลยล่ะบอกเขาจะสมัครผู้สูงอายุซึ่งเราอายุอย่างเท่านี้เดียวก่อยไปนี่แหละทำให้ต้องประเด็นตรงนี้เขาควรจึงจำกัดความบอกตัวเป็นคนใครล่ะเป็นคนใช้คำพูดว่าผู้สูงอายุผมว่าคนนั้นแต่ไม่ได้คิดไอ้ที่ทวนก่อนที่พูดพูดให้คนเข้าใจกันความหมายในคำพูดกับประเด็นกับ
0: คือบอกตัวเข้าใจนะว่าชมรมผู้สูงอายุนี่ก็คือชมรมชาปนกิจเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อนะไปที่ไส้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้สวัสดีครับคุณพี่โอ้เสียงใสแจ๋วจะเช้านี้แหมจะไปทานกันที่ไหนกันดีพี่ครับ
2: ครับตอนเที่ยงนะครับเชิญนะครับแล้วก็เมื่อวานอยากจะฝากขอบคุณทางททท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
0: เที่ยวต้องเที่ยว
2: คุณพอลันตามากที่กรุณามอบเสื้อให้กับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน30ตัว
0: อ๋อครับพี
2: ่ครับเพราะเราจัดกิจกรรมไปเที่ยวที่เขื่อนครับผมล่องแพอะไรที่เขาศกกันฮะจะไปล่องห่วงยางกัน
0: อ๋อ
2: ครับในวันที่27ครับ
0: 27
2: ทาง
0: เดือนนี้
2: กันยานี่แหละครับ
0: กันยานี้
2: ครับ
0: แล้วตอนนี้สมาชิกเต็มแล้วยังพี่เต็มแล้วยัง
2: อ๋อเต็มแล้วครับผม
0: โอ้โห
2: เต
0: ็
2: มแล้ว
0: เต็มแล้วนะโอ้แล้วเวลาสมาคนที่มาเข้าร่วมโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายมีอะไรจะต้องมีกำหนดการเดินทางอะไรยังไงไหมครับคุณพี่
2: อ๋อเขาทริปอะไรนี้เขาปิดเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราประชาสัมพันธ์ให้คนทราบว่าสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้จัดกิจกรรมนี้ว่าการนี้ตอนนี้ปิดแล้วแล้วก็คนที่เส้นทางก็ไปกันยังไงเดินทางกันยังไงประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเผื่อคนที่เขาร่วมโครงการที่ฟังอยู่ครับ
2: ก็มารถตู้ครับมาจากกรุงเทพกันทั้งหมดเลย
0: เป็นรถตู้ทั้งหมดเลย30ท่านนะครับผมก็เป็นพาไปล่องห่วงยางที่เขาศกตอนนี้ที่เขาศกเขาบอกว่าทางเพจพนมตาขุนฝั่งโน้นเขาบอกว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วงั้นวันที่27นี้ก็พร้อมแล้ว
2: ก็ตอนแรกกังวลเรื่องน้ำท่วมเหมือนกัน
0: น้ำใสมากเลยพี่สมน้ำใสมากตอนนี้ผมดูแล้วน้ำใสมากเห็นแล้วน่าไปน่าไปนะครับพี่สมพาคนรู้ใจไปด้วยว่าไม่ทราบ
2: คือขอขอบคุณมาทางช่องรายการอสมทของพี่ตู้ด้วยก
0: ็
2: แล้วก
0: ัน
2: ครับขอลันตา
0: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับผมครับครับพี่สมครับขอบคุณท่านพี่สมครับจากตู้เดย์คาเฟ่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับนะกล้องทางว่าเป็นการภายในนะครับคณะส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจากกรุงเทพนะครับนะมาเข้าครุกมาหลงวงย่างนะครับทีนี้นะครับนะก็ดีนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นรายได้ให้มีรายได้เข้าไปในพื้นที่นะครับผมครับเดี๋ยวยังมีเวลาให้บาตูได้เร่งสักนิดเดียวบาตูไปดูทีต่อ TikTok สักน้อยนะครับว่าตอนนี้สมาชิกเข้ามาเลมาเม้นมาเล่นกันมั่งนะครับเพราะแต่ว่านั่งคุยครับพี่แจ็คนะครับโอ้คนเข้ามาเม้นกันกันละกันลุยเซเว่นนะครับผมเล่นกันไม่ถูกไม่ทันนาทีเดียวนะตอนนั้นนะมาแต่ว่าเนี้ยนะครับผมเอาเดี๋ยวนะบาตูขออนุญาตเปิดดูสินะเป็นเพื่อบังนะครับผมนะFC นะครับทางต่อ TikTok นะครับผมก็มีใครเข้ามามั่งตอนนี้นะครับผมมีเฉลิมอินชินันนะครับสวัสดีครับนะประชาชนคุณของพระราชาสวัสดียามเช้ากับน้องเอกนะครับจรินมณีรัตน์นะครับโนสุนทรีดิษยะเมทินนะครับท่ามการสร้างสะพานก็ไปขอสมุยไปถึงไหนแล้วโอ้คือเดี๋ยวประตูมีข้อมูลนะครับข้อมูลที่เขามีการศึกษาเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาเล่าฟังย่อๆว่าการคุมทุนนะครับนะจุดที่คุมทุนที่จะได้กำไรกำไรเนี่ยมันน้อยมากโอกาสที่จะเอกชนจะมาลงทุนเนี่ยจะให้ได้กำไรกำไรเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สร้างรัฐบาลต้อง

0: คิมูคิม่าก็ไม่มากับ 50,000 ล้านนะไอ้เอกชนนะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวประตูคอยเอาละเอียดมาเล่าให้ฟังนะครับนะคุมอะไรนะคุมชื่นชมรายการขอบคุณมากนะครับทนายเต็กนะครับขอบคุณทนายเต็กมากนะครับผมตีข่าวมาอเมซ้ายก็มาสุดท้ายสุดท้ายแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผมจะเรียนเชิญบ้าบ้านที
0: ่โอ้ในบ้านนะครับ
1: ครับ
0: แต่วันเช้าในบ้านนี่ฟังรายการได้วันเช้าเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงกับนายผู้รู้ทุกเรื่องนะให้โทรไปช่วงนั้นเลยนะทุกวันเช้านะ
1: ครับครับคร
0: ับ ทุกวันเช้าในบ้านกับนายผู้รู้ทุกเรื่องนะครับติดตามกันได้ช่วงวันเช้ากะ10โมงถึงเที่ยงนะครับนะ
1: ครับผม
0: ครับครับผมนี่ก็ FC ในบ้านข่าวมานะครับผมก็ขอบคุณมาร์กนะครับนาทีข้ามาแล้วก็มีได้เหลานะครับนะปิดท้ายรายการนะครับก็ปาโซนะครับปาโซลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ติดตามนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องพื้นที่ดอนซักนะครับนะดอนซักมาแต่ว่านี่ไปที่ไหนมั่งนะครับนะไปดูที่ดอนเดี๋ยวนะแก้หลายไปตั้งแต่วิภาวดีนะครับนะหมู่ที่หนึ่งปากเพลกโอ้น้ำตกวิภาวดีนะครับที่ปากแพรกนะครับปัจจุบันนี้เสียหายมากนะครับมีการใช้งานมานานนะครับแล้วก็ไม่เคยช่วยงานแล้วตอนนี้น้ำตกวิภาวดีนะครับนะแล้วก็จะมีการปรับปรุงนะครับอบจก็ยื่นแผนที่จะไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ไปสำรวจสะเก็บน้ำส่วนป่าการดิดมูนึ่งปากแพรกนะครับพบจกแน่อะไรต่างๆหน้าแน่นะครับก็จะไปดำเนินการโลกต่อไปนะครับไปติดตามสะพานคนกรีดเสริมเล็กนะครับหน้าที่กอเตนหมู่11ปากแพรกโอเคนี้นะครับนะภารกิจปาโทรปาการจนานะครับแล้วก็วันนี้เราไปเชียร์กุ้งกับเรานะส่งถุงถึงวันนี้เวลาเม็ดเวลาเบาตู้กับน้องนุ่มต้องลากันตรงนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินจับมือสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เดินสายรถโชว์โตเกียวนิวยอร์กลอนดอนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมอังกา81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยที่ในปีนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งผลมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นดิจิทัล AI รวมทั้งยอดตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและล่าสุดบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นมีเสถียรภาพกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยซึ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตและมีจำนวนมากขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตจะส่งผลต่อการใช้จ่ายและการจ้างงานในประเทศด้วยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ

0: อย่างประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกรมชลปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายวันนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำวันนี้เวลา 5:00 นสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลเพิ่ม 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำดังกล่าวกำลังไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจึงปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยตั้งแต่เวลา 7:00 นในอัตราประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15:00 นและจะคงอัตราการระบายดังกล่าวต่อเนื่องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าแนวทางบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่กรมชลประทานดำเนินการอยู่มี3แนวทางได้แก่การทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยชะลอน้ำเป็นการชั่วคราวในเบื้องต้นควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน16เมตร80เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหากมีแนวโน้มสูงเกินระดับดังกล่าวจะประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนให้ทราบต่อไปรัฐบาลชวนส่งใจให้เนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่เป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับไทยอย่างแท้จริงนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตขอยกย่องน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจโดยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ประทับใจคนทั่วโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวง

ไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าๆกันเหมือนเดิมนะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณัฐตันหยงค่ะ9:30 น.ถึง10:00 น.นะคะกับในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะซึ่งก็เรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปบางวันก็เปิดเพลงช้าๆหลายท่านแหมฟังเพลงช้าแล้วจะเอื่อยจะเฉยจะเหนื่อยกันไปหรือวันไหนที่เปิดเพลงโจ๊ะๆคึกคักสามช่าก็จะคึกคักนะปลุกอารมณ์ให้มีความกระฉับกระเฉงในช่วงของการทำงานหรือวันไหนที่มาแบบแนวร็อกโอ้ก็ไปอีกเวอร์ชันหนึ่งไปเลยทีเดียวล่ะนะคะก็ต้องขอบคุณ

0: น้องๆที่ช่วยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้องหนุ่มหรือว่าน้องแซมก็ตามนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังรายการค่ะผ่านทางอสมทแห่งนี้ขอให้มีความสุขที่ดีในการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าความสุขอยู่รอบๆตัวเราล่ะเติมความสุขกันด้วยเสียงเพลงแล้วก็อย่าลืมเติมเสน่ห์กันด้วยกลิ่นกายความหอมความสดชื่นของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราเพราะว่านอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วน้องอ๋อยยังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆคนไหนอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นอยากจะให้ใครๆอยู่ใกล้เราแล้วมีความสดชื่นตามเราไปด้วยก็ต้องนึกถึงความหอมที่อยู่คู่กับคนไทยกันมานานแสนนานเป็นความหอมระดับตำนานนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชนั่นเองค่ะให้คุณได้สัมผัสความหอมของแป้งเย็นเภสัชกันได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆอยากจะรู้นะคะว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลคลั่งไคล้เราได้ต้องบอกว่าไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะคุณฟังค่ะเพียงแค่คุณใช้ความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเพศัตว์นั่นล่ะรับรองได้ว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ในตัวคุณอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศัตว์ของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยค่ะให้คุณได้สัมผัสกันได้เลย3สี3กลิ่นหอมใหม่ของเรานั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมหอมหอมแบบออกแนวเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองนะคะโอ้โหฟังชื่อแต่ละสีแต่ละกลิ่นแล้วแหมโดนใจทั้ง3สีกันเลยนะคะฉะนั้นอยากรู้ว่าสีไหนยั่วใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันก็ซื้อมาทั้ง3สี3กลิ่นนี้เลยแล้วพิสูจน์กันดูว่าสีไหนยั่วใจได้มากที่สุดนะคะฉะนั้นอยากจะมีเสน่ห์ล้ำลึกแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายด้วยกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ

0: อมกันไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะนะคะหลายท่านได้พิสูจน์เรื่องของความหอมกันมาแล้วเพราะว่าเพศัตจะขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหอมแบบนี้แน่นอนค่ะฉะนั้นคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ่อยนะคะแฟนรายการที่น่ารักของอสมทแห่งนี้อย่าลืมค่ะอยากจะดูแลเรื่องของผิวพรรณของคุณถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าผิวพรรณของเรานะคะเชื่อแน่ว่าจะบ่งบอกถึงการมีผิวพรรณที่สุขภาพดีนะคะหรือหลายท่านผิวพรรณหมองคล้ำดำอะไรต่างๆก็จะทำให้เราดูแก่เกินกว่าวัยกันไปฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะดูละมุนดูผิวพรรณแบบออร่าฉ่ำๆผิวสว่างกระจ่างใสน้องอ่อยแนะนำให้ใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราได้เลยใช้แล้วจะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดสดชื่นแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตของเราอุดมไปด้วยวิตามินอีบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายที่อาบน้ำบ่อยอาบน้ำนานไม่ต้องกังวลเลยหมดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปนะคะแล้วใช้ได้บ่อยได้ยิ่งขึ้นจะวันหนึ่ง 2-3 รอบอาบน้ำก็ได้จะล้างหน้าจะถูตัวก็แล้วแต่ใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรากันได้เลยค่ะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปใช้แล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้คุณผู้ฟังก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้การรับรองเลยค่ะจะรู้เรื่องทันทีว่าอ๋อแป้งเย็นเพศัตว์มันมีพลังความหอมอย่างนี้นี่เองนะคะถึงได้หอมสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะคะต้องมนตรามนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราใครๆก็ต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์อย่างแน่นอนยิ่งสาวๆใช้อยู่ที่บ้านแหมติดหนึบหนุ่มๆไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมเย้ายวนใจยั่วๆใจแบบนี้กับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรา3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะต้องบอกว่าสาวๆคนไหนได้ใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเราแล้วรับรองค่ะว่าคุณจะมีความสาวความสวยความเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วๆขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนนะคะอันนี้เป็นความลับนะแต่กระซิบกระซาบให้แฟนรายการที่น่ารักของน้องอ๋อยนะคะได้รับทราบกันแล้วก็ได้ซื้อมาใช้กันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณกันกับความหอมระดับตำนานกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเราวันนี้นะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำมีจำหน่ายกันด้วยค่ะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็มีความสุขในการทำงานด้วยกันทุกท่านค่ะปริศนาณตันยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวิปเตรียมยื่นปรับล่าธรรมพ้นพรรคร่วมฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกันกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองซีกรัฐบาลอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันในพรรคซีกฝ่ายค้านควรมีการร่วมกันคือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคล่าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบพ.ร.บ.งบประมาณ2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดมติวิปฝ่ายค้านก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคล่าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตนได้หารือกับตัวแทนพรรคล่าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับล่าธรรมออกจากพรรคประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันพรุ่งนี้ตนจะนำรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่เสนอต่อผู้นำฝ่ายค้านโดยดึงพรรคไทยรวมพลังเข้ามาในสมัยประชุมนี้ด้านอรรถกรยันกล้าทำมีจุดยืนของตัวเองบอกเคารพพฤทธิ์หลังปรับพ้นวิปฝ่ายค้านนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคล่าธรรมกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีแนวคิดจะปรับพรรคล่าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านภายหลังเกิดความเห็นต่างเรื่องการตกลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ว่าพรรคล่าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวนายอรรถกรกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคล่าธรรมทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจาก

0: ื้อหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญส.ส.พรรคกล้าธรรมยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกยิงขณะหาเสียงในเปรูเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมในเปรูขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับภูมิภาคกำลังลงพื้นที่หาเสียงนักการเมืองหญิงคนหนึ่งชื่อซูซี่อปอนเตโปโลหรือที่รู้จักกันในชื่อชัยนาโปโลกำลังพูดคุยหาเสียงที่เมืองคารัสก่อนการเลือกตั้งจึงชัยผู้ว่าการรัฐในเดือนหน้าคุณแม่ลูกสี่กำลังกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะผู้หญิงทำได้พอแล้วกับการเมืองแบบเดิมเศรษฐีช่อฉนพอแล้วกับการทุจริตเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันระหว่างนั้นเองเธอถูกจ่อยิงจนเสียชีวิตทางการเผยว่าได้จับกุมชายชาวเวเนซุเอลา2คนในฐานะต้องสงสัยและขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อปีจากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenM-COT Radio Network 100

0: อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เค
1: สวัสดีค่ะโอเคเสียงออกแล้วเมื่อกี้ไม่มีเสียงต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ได้เจอกันแล้วเย้กดกระดิ่งหน่อยอีกรอบโอเคเป็นนิมิตหมายว่าดีเจมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเช้าไปงานส่วนวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันเรื่องอยู่ค่ะไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ได้มีภารกิจอะไรนอกสถานีนะคะก็เจอกันยาวๆทุกวันเนาะตลอดจนท้ายสัปดาห์เลยวันศุกร์นู่นเลยนะคะสวัสดีพี่สมยศด้วยนะคะพี่สมยศพ่อค้าขายไก่สดไก่ทอดผลไม้นะคะอยู่ที่ตลาดนัดซอย2แล้วก็อีกหลายๆตลาดเลยเนี่ยขอบพระคุณมากๆนะคะที่สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะในช่วงรายการนะคะผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีนะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับว่าที่ลูกค้าใหม่ของกะเพราด้วย ใครที่แบบว่าไปแถวตลาดนัดซอย2นะคะหรือตลาดอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้คุยกับพี่สมยศทั้งหมดเลยว่าพี่สมยศไปขายที่ไหนบ้างแต่ที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็คือที่แน่ๆก็คือขายอยู่ตลาดนัดซอย2นะคะขายดิบขายดีถ่ายคลิปวิดีโอมาให้กะเพราชมมีทั้งไก่สดไก่ทอดใช่ไหมพี่แล้วก็มีผลไม้ด้วยรองกองอะไรช่วงนี้เยอะโอ้โหขายดีทุกนัดเลยนะพอเหลียวลงโฆษณาก็จะยิ่งขายดีเพราะ FC เราหน้า

0: ารักมาก FC เราสมทเราน่ารักพอรู้ว่าใครขายของเนี่ยถ้าหากว่าติดตามรายการอยู่มีโอกาสก็จะไปช่วยกันอุดหนุนสินค้านะคะเหมือนกับตะวันเนี่ยตะวันวันนี้ตะวันอยู่ไหมจ๊ะตะวันก็ขายดีทุกวันเลย FC เราน่ารักมากพอไปจอดรถติดไฟแดงอยู่ตรงหน้าโฮมโปรเห็นตะวันขายน้ำมะพร้าวก็จะกวักมือเรียกทันทีแล้วก็มีการบอกกล่าวว่าฟังมาจากน้องกะเพราฟังมาจากน้องสายหมอกแล้วก็ฟังมาจากอสมทเนี่ยก็ช่วยกันอุดหนุนกันน่ารักมากๆนะคะพี่นัทก็เป็น FC อสมทพี่นัทจะขายไข่ไก่อยู่ที่ตลาดแม่ครูตลาดกรอบการที่ตลาดล่างเนาะ FC ก็จะไปช่วยกันอุดหนุนน่ะขายดิบขายดีนะคะพี่อรุณปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีเนี่ยโอ้ก็ขายดีอยู่แล้วก็ยิ่งขายดีก็ไปใหญ่เลย เอาเป็นว่าโปรยให้ก่อนนะคะใครที่ไปตลาดนัดซอย2หรือว่ามีที่อื่นด้วยมีตลาดอื่นด้วยเดี๋ยวคุยกับพี่สมยศก่อนเดี๋ยวคุยกับพี่สมยศก่อนว่ามีที่ไหนบ้าง แล้วก็ขายวันไหนบ้างอะไรที่ไหนยังไงบ้างราคาเท่าลงเท่าไหร่นะคะ FC เราผ่านไปมาก็จะได้ไปช่วยกันอุดหนุนกันนะคะขอบคุณพี่สมยศมากๆเลยนะตอนนี้กำลังขับรถกลับจากพังงาใช่ไหมจ๊ะเมื่อกี้ส่งทักทายน้องกะเพรามากำลังกลับจากพังงาเนี่ยไปเอาไก่โอ้เห็นไหมไก่อิมพอร์ตค่ะไก่อิมพอร์ตที่พังงามาเลยจ้าไก่สดๆนะคะเอามาขายขาดิบขายดียังไงก็ขับขี่ปลอดภัยนะพี่นะเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: นี่แอบเห็นข้อความจากป๋าเป๊กกี้ป๋าเป๊กกี้บอกว่าขอเป็น FC ด้วยคนขอบคุณมากเลยค่ะหมายถึงว่าจะเป็น FC ไปช่วยซื้อไก่สดหรือว่าไก่ทอดหรือว่าน้ำมะพร้าวตาวอนหรือว่าไข่ไก่ดิ จริงๆแล้ว FC เราที่เป็นอาชีพค้าขายเนี่ยเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะคะนอกจากพี่น้องกลุ่มเกษตรกรและอาชีพค้าขายไปจนถึงระดับหนุ่มสาวออฟฟิศหรือว่าระดับผู้บริหารเนี่ยของเรามีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากมี FC มีแฟนรายการที่หลากหลายมากนักการเมืองอะไรมีหมดนะคะมีหมดเนี่ยเหมือนกับป๋าเป๊กกี้เนี่ยก็ญาติๆไปอุดหนุนกันได้นะคะขายขนมนะร้านขนมสร้างวัดนะคะก็เป็นอาหารอินเดียอะไรอย่างเงี้ยรสชาติอร่อยแล้วก็ใครที่แบบชื่นชอบเครื่องของเครื่องเทศเนี่ยไปกันได้แล้วก็จัดร้านอะไรก็สวยด้วยอยู่ในซอยหมู่บ้านวาสนาในลึกนี่เองนะคะหาไม่ยากค้นหาจากGPS ก็ได้ถาม Siri ก็ได้ว่าร้านขนมสร้างวัดอยู่ตรงไหนเดี๋ยว Siri ก็จะพาไป Siri ก็จะพาไป สนใจลงโฆษณาเนี่ยติดต่อได้นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยไม่จำเป็นต้องลงทั้งเดือนก็ได้จะลงอาทิตย์หนึ่ง2วันก็ได้อย่างเงี้ยคือบางร้านเนี่ยคือขายดีอยู่แล้วแต่อยากจะขายดีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ฐานลูกค้าเพิ่มก็อาจจะเลือกลงแค่อาทิตย์หนึ่งสองวันวันอังคารวันพฤหัสหรืออาทิตย์ละสามวันจันทร์พุธศุกร์อะไรอย่างเงี้ยราคาไม่ได้แรงเลยนะคะแล้วก็ออกอากาศครอบคลุมไปทั้งจังหวัดสุราษฎร์เลยอ่ะทุกคนแล้วก็อำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดด้วยถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากติดต่อกะเพราวันนี้กะเพราให้ส่วนลดแบบจัดหนักไปเลยจ้าเหมือนที่กะเพราแจ้งพี่สมยศไปแล้วเนาะแจ้งพี่สมยศไปแล้วว่าขอบคุณมากๆนะคะที่สนใจลงโฆษณากับทางอสมทสุราษฎร์ธานีเพราะทุกวันนี้หลายคนเบื่อโซเชียลอะไรก็โฆษณาผ่าน Facebook ผ่านตออะไรแบบเนี้ยหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยแล้วบางคนมันไม่ได้เข้าถึงบางคนบอกว่าเสียเม็ดเงินค่าโฆษณาไปกับสื่อพวกนี้เยอะมากในแต่ละเดือนเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มทุนเพราะว่าหลายคนอาจจะลืมไปว่ามันเป็นกระแสก็จริงอ่ะแต่หลายคนอาจจะลืมไปว่ามันไม่ได้เป็นคนทุกกลุ่มหรือว่าคนทุกประเภทหรือไม่ได้เป็นฐานลูกค้าของเราที่จะไปนั่งดูแอปฟ้าหรือว่าทางตอหรือว่าจะเป็น IG อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางคนไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าแต่เราไปเสียเม็ดเงินโฆษณาไอ้พวกเนี้ยคือมันเป็นเหมือนกับเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันก็สูญเปล่าที่มันได้ผลมันก็มีนะคะแต่สำหรับบางกลุ่มมันไม่ได้ผลหลายคนก็เลยเริ่มที่จะเบื่อการลงโฆษณาผ่านโซเชียลแล้วหันกลับมาแบบโลคอลหันมาแบบดั้งเดิมนะคะหันมาอะไรที่แบบย้อนกลับมาแบบวานๆวิธียูเนเวอร์ไดไม่มีวันตายค่ะทุกคนยังสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ ง่าย

นะคะเหมือนคุณผู้ฟังขับรถอยู่มันก็ไม่เหมาะในการนั่งดูทีวีหรือว่าจะมานั่งดูโทรศัพท์มันอันตรายใช่ไหมคะแต่เปิดวิทยุในรถค่ะฟังแต่เสียงอย่าฟังดีเจพูดไปเรื่อยๆก็เขาก็สัพเพเหระไปเรื่อยๆนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเปิดเพลงเพราะๆไปบ้างเนี่ยก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ฟังไปได้ตลอดเส้นทางตัดโยงตัดยางเนี่ยมานั่งดูโทรศัพท์นั้นจะได้ตัดไหมอ่ะไม่ได้ตัดแต่ถ้าเปิดวิทยุทิ้งไว้นะคะส่งเสียงไปเวลๆอะไรอย่างนี้ตัดยางก็ตัดเสร็จแทงปาล์มก็แทงเสร็จนะคะทำไร่ทำนาทำเสร็จแค่ได้ฟังเสียงก็สบายใจอย่างน้อยไม่เงียบทำงานบ้านก็เหมือนกันมัวแต่นั่งดูทีวีงานบ้านเสร็จไหมคะไม่เสร็จค่ะแต่ถ้าเปิดวิทยุทิ้งไว้โอ้ยเพลินค่ะก็เขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบเปิดนะคะฟังเพลงอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ฟังข่าวสารไปบ้างมันก็เพลินเพลินไปก็ทำให้เราทำงานบ้านเสร็จอยากมีความสุขกับทุกคน ขายของก็เหมือนกันขายของหมดแต่มานั่งดูทีวีลูกค้าโกงตังค์ไม่รู้ด้วยนะแต่ถ้าเปิดวิทยุฟังเสียไปเรื่อยๆคือวิทยุอ่ะมันอยู่เป็นเพื่อนทุกคนได้มันไม่เหงามันไม่เงียบมันไม่หวงเหวงอะค่ะมันอย่างน้อยมันก็มีเสียงดีเจมีเสียงเพลงเป็นเพื่อนก็ฟังเพลินๆไปอาชีพค้าขายอะไรเงี้ยก็คือฟังวิทยุเยอะมากนะคะก็หลายคนก็เลยหันมาสนใจที่จะลงโฆษณาวิทยุเยอะแต่ข้อกังวลของหลายคนพอมองว่าเป็นอสมทเป็นคลื่นหลักหลายคนก็มักจะกังวลว่าเฮ้ยราคามันต้องแพงแน่ๆเลยอะราคามันต้องสูงแน่ๆเลยอะคุณคิดผิดนะคะจะบอกว่าทุกคนคิดผิดมากเลยนะราคาไม่ได้แรงนะคะแล้วก็สามารถเลือกลงได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่แจ้งเราจัดให้ได้นะคะก็จัดสรรไปตามความเหมาะสมของแต่ละสินค้ากระเพาก็จะไม่ได้แบบขายของอย่างเดียวนะว่าเฮ้ยเหมือนพี่สมยศติดต่อมาเนี่ยกระเพาไม่ได้เชียร์พี่สมยศพี่สมต้องลงทุกวันนะต้องลงวันละหลายครั้งนะไม่เลยค่ะกระเพาจะดูว่าสินค้าของคุณเป็นอะไรแล้วก็เหมาะสมในการเลือกลงแบบไหนนะคะแล้วก็จะแนะนำไปว่าเนี่ยสินค้าติดตลาดอยู่แล้วก็อาจจะลงแค่อาทิตย์นึง2ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ3ครั้งก็เพียงพอแล้วอะไรแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเสียเม็ดเงินค่าโฆษณาเยอะเลยนะคะลองติดต่อมาพูดคุยกันได้ค่ะ0774054444 0774054444นะคะหรือติดต่อช่องทางinboxเพจอสมทก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นเพื่อนกะเพราอยู่แล้วตามในพวกโซเชียลอย่างเงี้ยก็ติดต่อส่วนตัวมาได้มาสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยทักทายกันเดี๋ยวกะเพราไปอัปเดตราคาทองสักครู่เดียวนะคะ

0: ็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ได้เวลาอัปเดตราคาทองเช้าวันนี้กันค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะก็ปรับตัวลงเล็กน้อยค่ะลงมา200บาทนะคะอยู่ที่ 68,400 บาทรับซื้อคืนอยู่ที่ 68,200 บาทค่ะ
1: ค่ะนะคะราคาประมาณนี้ยังคงแนะนำเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ยุ้ยคะ
2: ก็ยังแนะนำเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรอก็รอได้นะคะเพราะว่าราคาตรงช่วงนี้พี่ยุ้ยบอกแล้วว่าลงมา 67,000 68,000 เป็นราคาที่น่าซื้อมากนะคะเพราะยังไงมันก็ขึ้นไปแตะ 70,000 ได้อยู่ดีนะคะเพราะราคาช่วงนี้มันไม่หล่นไปกว่านี้นะคะหลายคนบอกว่ามีโอกาสจะลงมา 64,000 65,000 อีกไหมพี่ยุ้ยว่ารอบนี้น่าจะรอนานนะคะแต่ถ้าใครอยากทำกำไรสั้นๆก็แนะนำค่ะว่าให้เข้าซื้อก่อนค่ะ
1: 64,000 65,000อาจจะหาดูยากนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ถ้าซื้อวันนี้แตะไป 70,000 มีโอกาสได้เห็น นะคะ
2: แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็คือทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจทองรูปพรรณนะคะกับการผ่อนชำระผ่านบัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวก็ยังไปกันได้ตลอดเลยที่ห้างทองแม่มาลี7ค่ะพี่ไม่สบาย

0: ือเปล่าคะเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะสอบถามเมื่อวาน
0: ฟังจากเสียง
1: ค่ะ
0: พักผ่อนเยอะๆหายไวๆนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

เจอกันนะคะช่วงที่2ค่ะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุข FC น้องภูมิบอกว่าดีเจโมยาวไปหน่อยขอเพลงเดี๋ยวจะเปิดไม่ทัน คือแบบไม่ค่อยได้จัดรายการหรือเปล่าคือแบบว่าพูดไปเยอะนิดนึงไม่คืออยากขายของทุกคนเปิดโอกาสให้กระเพราได้ขายของบ้าง อ่ะเดี๋ยวไปอีก1เพลงไปที่1เพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทักทายทุกคนกันนะคะงานเก่าๆจากNursery Sound ค่ะคนผ่านทาง

คนผ่านทางค่ะงานเก่าๆจาก Nursery Sound นะคะเพลงนี้จัดไปรู้สึกว่ามีพี่โอมขอมา1เพลงเดี๋ยวทักทายกันที่ทางแอฟฟ้าก่อนนะคะแอฟฟ้าของอสมทสุราษฎร์เนาะพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามเหมือนเดิมนะคะที่กาญจนาดิษฐ์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะวันนี้อยากฟังรักจังเหมือนเดิมเนาะวันอังคารสวัสดีพี่วาสนาจ้าพี่บอยจากตลาดล่างนะคะรายงานตัวพี่โอมคนผ่านทางเปิดไปให้แล้วค่ะสวัสดีป้าเป็กกี้นะคะแล้วก็สวัสดีน้องเตด้วยเช้านี้บ้านนามืดฝนจ้ะขอเพลงสีหายของพี่เอกชัยซี่วิชัยพี่เอกชัยเดี๋ยวจะมาเล่นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงที่งานเดือน10ที่นครด้วยนะที่สนามหน้าเมืองหรือเปล่าที่ลานสนามหน้าเมืองเห็นพี่เอกเขาประชาสัมพันธ์อยู่วันที่10ตุลาคมถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้เพราะว่านครเขาจัดงานบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นแบบงานใหญ่ประจำปีเลยสวัสดีค่ะพี่เจมนะคะรายงานตัวพี่เดือนสวัสดีค่ะพี่ดีรพีพัฒน์นะคะ FC อสมทเหมือนกันพี่ดีรพีพัฒน์ก็จะเปิดเป็น

านนวดนะคะนวดแผนไทยชื่อว่าร้านกายคุณค่ะอยู่ในซอยนารยานะคะไปเส้นตลาดไดมอนด์เนี่ยเข้าไปได้เลยจ้าใครที่แบบว่าปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็ไปนวดกันได้นะจ๊ะพี่นพดลนะคะพี่ไข่เล็กเด็กล้วนค่ะบอกว่าฝากสวัสดีมิตรสหายทั่วไทยทั่วโลกด้วยขอบคุณค่ะตอนนี้รับชมอยู่ที่ทัศฟาร์ม

0: ะคะแล้วก็สวัสดีทางต่อๆด้วยพี่เอิร์ธนะคะขอเพลงคนนั้นคือเธอพีพีระน้ำแม็กสุราษฎร์สวัสดีครับน้องเตบอกว่าไปเที่ยวไหมงานเดินสิบนั่งรถไฟไปโอ้น่าสนนะนะน่าสนสวัสดีคุณแบงค์ออโต้นะคะทักทายทุกคนเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่ทักทายกันไปแล้วนกรอบหนึ่งอ่ะมากันที่เพลงต่อไปเป็นเวอร์ชั่น AI ใช่ไหมทำวันนี้ให้มันดีหรอทำไมทำวันนี้ชื่อเพลงอะไรนะน้องภูมิพี่กำลังหาไม่เจอแป๊บนึงนะคะ AI AI ทำวันนี้ให้มันดีทำไมหาไม่เจอ KM KM หาไม่เจออ่ะทำวันนี้ให้มันดีหาไม่เจอจ้า
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: หาไม่เจอก็เอาเพลงอื่นก่อนแล้วกันเนาะถ้าเราได้เจอกันอีกค่ะ Chilly Bird ฟังเพลงนี้อยากฟัง

0: ชอบเพลงนี้ทีรีเวิร์สค่ะถ้าเราได้เจอกันอีก
1: เรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะทุกรุ่นทุกแบบเลยค่ะเดี๋ยวก็พาไปที่สุภกิจนิดนึงนะว่าตอนนี้มีโปรอะไรกันบ้างนะคะจึ้งๆเดี๋ยวขอตัดมาหน้าสุภกิจแป๊บนึงนะคะทุกคนทางต่อๆอาจจะหายไปชั่วขณะนะคะแป๊บนึง สุภกิจมอเตอร์ค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะชนทุกโปรโมชั่นเลยจ้าจนถึง30กันยายนออกรถ0บาทรับส่วนลดสูงสุด 3,500 บาทค่ะลูกค้าฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันบัตรประชาชนใบเดียวจัดไปเลยรับรถได้ที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะจองที่ไหนก็ได้จ้าโทร0811882828 0811882828นะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะสิ้นเดือนเฮ้ยไม่ต้องรอสิ้นเดือนจัดเลยเพราะว่าโปรเขาจนถึงสิ้นเดือนออกรถ0บาทสุภกิจใจดีช่วยดาวให้อีก 3,500 ด้วยคุ้มมากเลยส่วนสุภกิจก็ฝากมาขอบคุณลูกค้าขอบคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ที่ไปร่วมบริจาคโลหิตกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันอย่างหนาแน่นเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านอิ่มบุญสุขกายสบายใจกันทั่วหน้าเลยค่ะ
4: เป็นเพียงบทเรียน
0: เวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงแรกปิดท้ายเอาไว้กับ AI สักหนึ่งเพลงทำปัจจุบันให้มันดี
4: มาไม่ถึง
0: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะหลังข่าวสมัครข่าวไทย

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธบลเผยขั้นตอนเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมนอมินีภูเก็ตหากไม่มาเตรียมแจ้งความทำหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบสวนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการใช้คนไทยเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน28กันยายนเชื่อว่านายสมชาติคงมาแต่หากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายเป็นคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักต้องรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความจริงความผิดและอาจจะต้องทำเรื่องส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรในการขอตัวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาส่วนความคืบหน้าของคดีนอมินีพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่า DSI ได้รวบรวมพยานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมถึงพยานเอกสารและสัญญาณต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรส่วน Forex 3D ที่ DSI จะสรุปฟ้องในสัปดาห์นี้ทางอัยการจะต้องนำตัวนายภาวุฒพงษ์วิทยาพานุชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องแจ้งโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามส่งสำนวนอัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการพระดอนแจงปมกยศ.สะดุดโอนเงินมหาวิทยาลัยเผยงบปี70เพิ่มเงินสนับสนุนเป็น 9,000 ล้านบาทนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้มหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบจริงหรือไม่ว่าเมื่อวันที่17กันยายนหลังจากมีการตอบกระทู้ตนได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นได้มีการเสนอกฎหมายตนได้พูดคุยว่ามีปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้โดยในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่ทางมหาวิทยาลัยจึงขู่ทางนักศึกษาว่าหากไม่โอนเงินให้นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบซึ่งหลังจากที่นายยศชนันท์ทราบเรื่องได้พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินงบประมาณปี69ที่ไม่เพียงพอกยศ.โดยมาตรการดังกล่าวนั้นนายพระดอนกล่าวว่าวันที่22กันยายนอีก8วันจะเริ่มงบประมาณใหม่ในงบประมาณปี2570ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.

0: เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาททั้งนี้หน่วยงานอื่นมีการลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทในวันที่1ตุลาคมจะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: โต๊ะ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรักปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือว่อเร็วให้น้องไปดับได้ที่

แห่ส่งดีเจเลยเออแต่ก็สนุกนะไอ้หนุ่มเรืออ้วนอย่างเงี้ยสำไรอยู่นองนะคะอาจจะบุญร่วมชาติอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะคะแถม

0: โอ้สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับทำบุญร่วมชาติค่ะพี่ทอมดันดีนะคะเพลงนี้ก่อนหน้านั้นก็ของคุณพายุสุริยันค่ะอันนี้น้องนุ่มเปิดไว้ให้นะคะมาจะตุกใจหลายคนเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากับทรงดีเจเดอร์เลยนะคะแต่กระเพาะก็ไปได้หมดแหละกระเพาะก็ฟังได้หมดนะทุกแนวก็เพราะไปอีกแบบค่ะสำหรับเพลงแนวนี้ก็โจ๊ะสนุกสนานนะไหนใครชอบเพลงแนวนี้บ้างถ้าใครชอบเพลงแนวนี้ขอกันมารัวๆเลยได้ไหมคะอยากฟังเพลงอะไรช่วยคิดหน่อยสวัสดีค่ะพี่ผู้ช่วยตัวใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลไฮ12โลเลยค่ะพี่ได้นานนานิดนะคะสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวดูทางแอปฟ้านิดนึงว่ามีข้อความไหนมาเพิ่มเติมไหมพี่ติ๊กนะคะยังคงติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมพี่เจมขอเป็นเลิกราแต่ไม่เลิกรักได้ค่ะพี่ติ๊กก็อยากฟังรักจังเนาะพี่สมยศนะคะทักทายกันโอเคทางแอปฟ้าหมดแล้วสวัสดี FC จากหลังสวนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเบิร์ดพี่เอสว้าป้อมท่านเพลงนี้ว้าฟังเพลงบอกอายุขวะฉันธนาขายหม้อก็มานะคะสนทนาขายหม้อนะคะสนทนาขายไหมีไหมคะเดี๋ยวกลับไปฟังเพลงกันต่อนะไปกันที่บริษัทบีโอกันสักครู่เดียวค่ะ
1: บริษัทบีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตดีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จงตัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้านะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเกี่ยวกับการเดินไฟระบบไฟครบวงจรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือจะเป็นอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทนึกถึงเราได้เลยนะคะนึกถึงที่กระเพาบอกได้เลยเซฟเบอร์มือถือเอาไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจะเป็นเบอร์ออฟฟิศก็ได้หรือจะไปที่ออฟฟิศเลยก็ได้เผื่อใครอยู่ในสุราษฎร์เนาะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่กระเพาจะแจ้งดังต่อไปนี้เบอร์ออฟฟิศค่ะ077-295-111 077-295-111 นะคะหรือ086-471-3221 086-471-3221ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราดูแลครบจบตั้งแต่ไฟฟ้าแรงสูงจนถึงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมสับเลยทีเดียวนะคะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าแล้วก็จำหน่ายติดตั้งระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้ทุกขั้นตอนเราดูแลครบจบโดยทีมงานมืออาชีพนะคะเรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมงานทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะและที่สำคัญนะคะด้วยมาตรฐานของเราขึ้นชื่อว่า King of Electrical นะคะเป็นรา

0: ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะที่ลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังคะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะลูกค้า BO Power Tech กันทั้งนั้นนะคะติดต่อได้เลยดูแลทั่วประเทศขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นบริษัทตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะถนนวิภาวดีนะคะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหาไม่ยากเลยบริหารงานโดยค่ะผู้บริหารคนเก่งของเราพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่ชเวงศักดิ์นะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะ PS ว่าข้อพี่ล่วงคนเดิมสักเพลงหว่าได้จ้าเดี๋ยวจัดให้นะคะจริงๆแล้วไอ้หนุ่มเรืออวนเนี่ย FC เราสายเขียวทีมงานสายเขียวบางกล้วยบอกว่าขอเพลงของพี่เป็นเวอร์ชั่นพี่บ่าววีนะแต่พอแต่เดียวพี่กระเพราอยู่หนองห้องส่งนะหนองนุ่มเปิดเป็นพายุสุริยันนายเลยเรียบร้อยห้อยเสียบ ไม่เป็นไรก็ฟังสนุกไปอีกแบบนึงตาวอนน่าจะชอบเพราะสายเขียวบอกว่าพิเศษไอ้หนุ่มเรืออวนให้ตาวอนด้วยตาวอนน่าจะถูกใจแหละในเวอร์ชั่นของคุณพายุสุริยันนะคะ ขอบคุณสายเขียวด้วยนะครับอ่ะ FC บอกว่าไหนๆก็มาแนวนี้แล้วนะจัดไปอีกสักเพลงได้ไหมอ่ะได้ค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะงานจากคุณเพลินพรมแดนค่ะขอมาแนวนี้สักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแนวอื่นอาตีสักมังกรชั่วโมงที่2ก่อนทานข้าวเที่ยงนะคะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้ะ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเล่อตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์ไรหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ้ยยาอุ้ยไอ้ยะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วรีบกว่าขับอาจารย
1: ์วะก็ตะกี้นี้ลืมบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่หลายปุ๋ยเหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับรีบกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: จังครับบุญเหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ะลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: จ้า
1: ไอ้ยา
0: จิ
1: ลาวอาตีอาตีรู้สึกว่าอาตีเรื่องเยอะจังเลยนะ
0: หยุดก่อนนะ
1: อาตีสักมังกรค่ะงานเก่าๆจากคุณเพลินพรมแดนนะคะเพลงนี
2: ้โ
1: อ้ยนานๆนะก็พอจะได้เปิดเพลงแนวนี้สักทีหนึ่
2: ง
1: แล้วก็เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ชอบชื่นชอบเพลงแนวนี้อยู่นะคะเป็นอมตะเนาะเป็นอมตะจริงๆนะคะสวัสดีอาจารย์รุดด้วยนะคะอาจารย์รุดจากเดอะเชียร์ซาลอนขอเพลงใจสั่งมาหน่อยใจสั่งมาชั่วโมงนี้ก็เพราะไม่ได้เปิดนะคะชั่วโมงนี้เป็นแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะสวัสดีพี่เอชิสันกุพงศ์นะคะสวัสดีทีมงานป่าไม้ด้วยทีมงานป่าไม้นะคะหนังกันครบเลยพี่เอสวาสวัสดีพี่ต้องด้วยนะคะทั้งกองทีมงานป่าไม้ทุกคนด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยพี่เอกสุดหล่อด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายยังมีอีกหลายเพลงเลย
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสุดท้ายคืนกำไรให้ทุกคนนะคะก่อนไปกินข้าวมื้อกลางวันกันเนาะจะได้ฟังเพลงกันแบบเพลิดเพลินกันไปยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่อยู่ในคิวก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแนะนำด้วยสวัสดีพี่นพรัตน์ด้วยนะคะแนะนำมาจากทางอินบ็อกซ์เนาะอยากฟังรู้ใหม่ของป๋าเอกชัยศรีวิชัยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเพลงอื่นพี่กระเพาเกือบลืมเพลงนี้เลยเพลงที่น้องเต้แนะนำมางานจากคุณก๊อตสุดที่รักแล้วก็พี่เอกชัยศรีวิชัยมาเฟเจอริ่งด้วยเพลงนี้ชื่อว่าสีหายจ้ะ

ร์กันตามหาด้วยนะคะสีหายจ้ะน่าจะหายไปอยู่คาเฟ่เพราะเดี๋ยวเพลงต่อไปนะคะเสียน

จะไปอยู่คาเฟ่แหละแต่ไม่รู้คาเฟ่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนอกหักจากคาเฟ่แล้วเพราะสีนี่เองแหมน้องภูมิบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยวะเพลงทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะมันก็จะมีหลากหลายแนวแหละนะทะลึ่งตึงตังอะไรไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเพลงก็ทำให้ทุกคนยิ้มได้พี่เอสว่าซี่ไม่ได้ห้าไปไหนวะยิงยงตามห้าเจอแล้วตามกลับบ้านแล้วนะคะโอเคโอเคเจอแล้วก็ยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่เสียน้ำตาที่คาเฟ่ค่ะเลือกเป็นเวอร์ชั่นของพี่สดใสรุ่งโพธิ์ทองแล้วกันนะคะเห็นไหมตาวอนถูกใจอ่ะตาวอนมามอบเนาะมามอบดอกไม้ให้น้องกระเพราเรียบร้อยแล้วขอบคุณตาวอนด้วยนะคะ

เสียงน้ำตาที่คาเฟ่นะคะสวัสดีพี่สราวุธด้วยนะจ๊ะตาวอนฝากขอบคุณสายเขียวมาด้วยแล้วก็ฝากบอกว่าขอบคุณที่ไม่ลืมตาวอนขอบคุณพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะกับเพลงที่แนะนำมาเดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนไปฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะเดี๋ยวไปกันที่นายหัวพันปลาแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์นะคะไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นนะคะกับแปลงเพาะในหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้50ค่ะเรามีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นซีราสสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิคโคนอนเดลิคอมแพค ML 161ซาวิคินาบลู KB4 คาลิค Q6 คาลิค600AA Hybrida 1S นะคะแล้วก็ของเราเป็นสถานที่ที่แบบรวบรวมค่ะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะและที่สำคัญเจ้าของแปลงเพาะในหัวของเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีทุกเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องของการใส่ปุ๋ยเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะคะติดต่อสอบถามปรึกษาพูดคุยกันได้เลยค่ะหรือถ้ามีโอกาสอยากให้มาเยี่ยมชมที่แปลงเพาะก็ได้นะคะมาสั่งซื้อเอารถมาบรรทุกเองเลยก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีรถไม่เป็นไรเราพร้อมบริการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วภาคใต้นะคะมาเป็นลูกค้าของเราเยอะมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรที่เอาไปปลูกก่อนหน้านี้คือเขาแบบปลูกแล้วมันโอเคลูกมันดกอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพี่น้องเกษตรกรแปลงข้างๆก็ถามว่าไปซื้อกล้ามาจากไหนนะคะเขาก็บอกว่าให้มาที่นี่แปลงเพาะในหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้ก็เป็นการอาศัยแบบบอกกันต่อๆอะค่ะทุกคนบอกกันต่อๆจนตอนนี้ลูกค้าเราเยอะมากนะคะคือกล้าปั๊มน้ำมันแต่ละเดือนเนี่ยบางรอบเนี่ยต้องแบบจำนวนจำกัดจริงๆนะคะที่แบบเราทำให้ไม่ทันเลยอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังสนใจสายพันธุ์ไหนหรือไม่มั่นใจว่าแปลงเพาะของเราอยู่พื้นที่ไหนควรจะเลือกสายพันธุ์อะไรโทรหานายหัวของเราได้เลยค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาว0992226964 0992226964ได้เลยหรือถ้ามีโอกาสแวะมาหาเรานะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับแปลงของเราอยู่ที่บ้านภูผาท่าร่าหมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ห่าง

กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันเนี่ยประมาณ2กิโลเองอยู่ฝั่งเดียวกันเลยเนาะอยู่ถนนสุราษฎร์นครสีสายหลักติดถนนเลยค่ะหาไม่ยากแน่นอนป้าใหญ่โตมโหฬารเนาะไปกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะหรือจะเข้าไปดูที่แอปฟ้าก่อนก็ได้ค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยจ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันบ้างเนาะมาเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันสักหน่อยค่ะน้องภูมิว่าไงคะต้องการให้คุณนุชไปมั่วบ้านงานไปตามห้าสิวะเพราะว่าแก้รั่นถุงกันอ๋อคุณนุชชี่เหรอคุณนุชชี่ก็ออกมาปล่อยคลิปขอโทษแล้วนะที่เขาไปอยู่หลังพี่หนุ่มกันชัยอ่ะใครไม่รู้จักนุชชี่บ้างตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วอ่ะ

0: รู้ไหมนะคะปายกระชอยศรีชัยค่ะสวัสดีป้าสู่นะคะ
1: เห็นแล้วใจไม่ดีเธอยินมาแต่ละทีจบอย่างนี้
0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ
1: สู้รู้ไหมเศร้าน
0: ะหิวข้าวแล้วไหม
1: เธอมีแฟนแล้วไหม
0: มาตรงท่าเหมือนเหนื่อยแล้วไหม
1: ถ้าเธอยังไม่มี
0: หิวข้าวแล้วมาเนี่ยผสมภาษากลางผสมภาษาใต้นะภาษาใต้เหลือตรงท่าเหมือนเหนื่อยแล้วไหมนะคะ เดี๋ยวไปกันที่บริษัท BO กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเน้นย้ำค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Powertech จำกัดค่ะดูแลครบจบเลยเรื่องของระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทติดต่อเราได้เลยค่ะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดนะคะประกอบตัวเมนควบคุม MDB ตัวเมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งระบบเซฟตี้ต่างๆป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟค่ะบริหารงานโดยนะคะพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรนะคะที่ชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีทีมงานทุกคนประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะขออนุญาตยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 นเบอร์ออฟฟิศนะคะ077-295-111ค่ะ077-295-111หรือ086471

3221 0864713221ได้เลยถ้าชิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะเจอเพลงใหม่ของน้องส้มโอเพราะมากๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็เพราะก็ชอบฟังเพลงที่น้องส้มโอมาคัฟเวอร์เนาะเพราะมากๆค่ะส่วนซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะจากส้มโอ Stage Fighter เพลงนี้ชื่อว่าเจอฝันของเธอหรือยัง

เช่นกันค่ะหวังว่าตอนสุดท้ายสักวันหนึ่งทุกคนจะหาความฝันแล้วก็เส้นทางของตัวเองเจอนะคะก็เพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังสับสนในชีวิตอยู่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเราจะไปทางไหนดีจะอะไรยังไงดีก็ขอให้ทุกคนตามหาฝันแล้วก็ค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอไวๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไปดูได้ FC บอกว่าเพลงมิวสิกล่อวะเพลงนี้วะ เพลงมิวสิกก็ไม่ใช่ใครนะคะอยู่แถวๆนี้เลยค่ะอยู่ใกล้ๆ DJ ตอนนี้เลยเนี่ยเพลงมิวสิกยืนหัวร้ออยู่หน้าห้องส่งเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะ เจอฝันของเธอหรือยังอย่าลืมไปดู MV นะไปเอ็กล่อวะมีคนบอกเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะเดี๋ยวเจอกับกะเพราได้อีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะกับรายการอสมท.เพื่อ

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: รมพ้นวิปฝ่ายค้านอรรถกรย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักปราจีนบุรีอ่วมฝนตกหนักน้ำเอ่อท่วมถนนชุมชนตลาดเก่าร้อยปีอุตุเตือน52จังหวัดรับมือฝนตกหนัก24ถึง26นี้ส่งใจเจียเนเน่7โมงเช้าพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026บิลบอร์ด LED จอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่22กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านส่งสัญญาณจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวตนไม่สามารถที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้ครับเมื่อถามว่าเมื่อมีสัญญาณเช่นนี้ในทางการเมืองมีแนวโน้มจะมาร่วมหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อสังการหรือว่าดำริจากนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองคิดว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้จำเป็นต้องดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ6เดือนรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจส่วนตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคสำหรับสถานการณ์ภายในภูมิใจไทยยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะว่าขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคแตกแยกกันอีกแล้วนายพิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้ทุกคนยังทำงานร่วมกันด้วยดีสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองทุกอย่างผู้ใหญ่ก็พูดคุยกันตลอดเวลาครับเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่อาสาเสนอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์หาเสียงล้วนแต่จะเสนอนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นว่ารัฐบาลจะหารือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่เราหารือเป็นปกติกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่อะไรที่พรรคฝ่ายค้านนำเสนอมาและก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยของเราสำหรับคนไทยของเราเราก็จะรับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มาเพื่อปรับแก้เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่สถานะที่พัฒนาหรือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับส่วนความเป็นไปได้หรือไม่หลังมีข่าวออกมาตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคกล้าธรรมนะคะนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกของพรรคกล้าธรรมก็ได้

0: พูดถึงกรณีที่ทางฝั่งของหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมีมติมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพรรคล่าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านหลังจากที่มีความเห็นต่างเรื่องของการลงมติพ.ร.บ.งบประมาณ70โดยในอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าทำเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็เคารพกระบวนการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำทำงานร่วมกันกับวิปฝ่ายค้านตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคคือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละงบประมาณ70โดยในอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าทำเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็เคารพกระบวนการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำทำงานร่วมกันกับวิปฝ่ายค้านตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคคือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นหลักส่วนการลงมติรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าทำจะบทอย่างไรแต่ก็ต้องมองต่อไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาย่อมกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขภายหลังการลงมติงบประมาณที่ผ่านมาค่ะประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยแสดงความไม่สบายใจก็หารือการถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันส่วนสถานะของพรรคกล้าทำภายใต้สถานการณ์นี้ทางนายอรรถกรก็มองว่าพรรคมีจุดยืนมีแนวทางการทำงานของตัวเองค่ะที่ผ่านมาสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจของพรรคกล้าทำอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่พรรคฝ่ายใดส.ส.ของพรรคกล้าทำยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามและยังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาต่อไปค่ะทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: พระดอนถามกลับพรรคประชาชนใช้สิทธิ์อะไรตัดกล้าทำพ้นฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลังมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบถามนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหลักการแล้วครับตนได้ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่ต้องการก้าวก่ายในส่วนของฝ่ายอีกฝ่ายเมื่อถามว่าขณะนี้เสียงรัฐบาลจำเป็นต้องมีส.ส.มาเพิ่มหรือไม่นายพระดอนก็บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงโดยนับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาด้วยดีครับสำหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านตามหลักการแล้วหากพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยการนำฝ่ายค้านใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นนายพระดอนบอกว่าการลงมติใดๆที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถดำเนินการได้และตัวไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าทำเพราะจะเห็นว่าบางเรื่องพรรคกล้าทำลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องงดออกเสียงบางเรื่องลงมติไปทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆจะลงมติอย่างไรครับ
0: นอกจากนี้ค่ะนายพระดอนก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยมีการขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะโดยนายพระดอนระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากมีการตอบกระทู้ก็ได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นมีการเสนอกฎหมายก็ได้พูดคุยปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยก็ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเดือนแรกเพราะว่ายังมีปัญหาซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ขู่ทางนักศึกษาว่าหากยังไม่โอนเงินให้กับนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบหลังจากนั้นนายยศนันทราบเรื่องก็พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของเงินงบประมาณปี69ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นนายพรดอนบอกว่าวันนี้22กันยายนอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ70ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลเพิ่มให้เป็น 9,000 ล้านบาทนะคะเมื่อตุลาคม1ตุลาคมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินก็จะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปส่วนปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับการเบี้ยวหนี้กยศ.หรือไม่นายพรดอมบอกว่าปัญหาหลักค่ะกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีคนในระบบกยศ.ถึง 3.6 ล้านคนจากตัวเลขที่น่าตกใจคือมีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือเป็นคนที่ชำระหนี้ตามเวลาส่วนอีก 2.6 ล้านคนเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ถือว่าเป็น 60% ค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่กยศ.ไม่สามารถดำเนินการกับคนจำนวนที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาได้ก็ต้องย้ำว่า2ล้าน6แสนคนนี้ต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอยู่ในสถานะว่างงานไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องไปยกเว้นให้อย่าไปรีดเลือดกับปูค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมีรายได้แต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้กยศ.ก็ต้องไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรจะไปเรียกเก็บหนี้ได้อย่างไรกลุ่มคนที่ชำระอยู่1ล้านคนเป็นคนอยู่ในระบบซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบ้างหรือนักศึกษาที่มีงานทำอยู่ในบริษัทเอกชนมีเงื่อนไขตกลงกับบริษัทว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วก็หักเงินกับกองทุนซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำอยู่แล้วกยศ.ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเรียกได้ว่าตามน้ำมีการหักเงินเดือนตามระบบดังนั้นความท้าทายของกยศ.ก็คือจำนวน6ล้านขออภัยค่ะ2ล้าน6แสนคนใครคือผู้มีรายได้แล้วและพร้อมมีสถานะชำระเงินให้กับกยศ.ก็ต้องมีการพูดคุยเก็บชำระหนี้ให้ได้เรื่องที่น่าตกใจอีกอย่างนึงที่ทางคุณพรดอนระบุนะคะว่าไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแล้วก็กล่าวได้ว่ายังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีก็ย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการทำให้คน2ล้าน6แสนคนค้างชำระหนี้กลับมาใช้หนี้ให้ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดค่ะแต่ขอให้ทำได้ 30-40% รวมถึงยังพูดถึงกรณีสวมสิทธิ์กู้กยศ.ด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่กยศ.จะต้องไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนรับผิดชอบต้องเป็นคนอนุมัติคนอนุมัติก็คือมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้มีการสวมสิทธิ์ค่ะ
1: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของไทยเราเตรียมแสดงบทบาทในเวที UN ช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหาเรือปมกัมพูชาครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องไหนที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่นายเสียศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ครับประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์และก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งครับส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาและไม่เคยไปยุ่งของเขาซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สการกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเราเมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนายเสียศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปหลังจากนี้ครับจะต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศทำได้ก็พร้อมที่จะช่วยครับ
1: มากันที่เรื่องของคดีหัวสวค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงคดีนี้นะคะว่าเท่าที่ทราบต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.ซึ่งมีคำร้องส่งไปยังศาลฎีกาจากนั้นถึงจะมีความชัดเจนและจะประสานกับอัยการซึ่งอัยการจะเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนร่วมด้วยเมื่อได้เอกสารคำวินิจฉัยจึงจะมีการดำเนินการต่ออีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีรายงานข่าวจะมีการเรียกสอบในเดือนกันยายนรวมถึงกรณีกกต.ไม่ส่งฟ้องแกนนำพรรคการเมืองจะมีสิทธินำเรื่องนี้พิจารณาเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ามีการแจ้งว่าข่าวออกมาไม่ตรงกับทาง DSI ค่ะจึงมีหนังสือยืนยันในเพจ DSI ขอให้ฟังจาก DSI ซึ่งยอมรับว่าได้เห็นจากข่าวแต่เมื่อมีการสอบถามทาง DSI ก็บอกว่าไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรจึงอยากรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเพจ DSI น่าจะดีกว่าค่ะเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอธิบดี DSIหรือไม่ถึงมีข่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันส่วนที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แล้วทาง DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่า8รายหรือไม่ก็ย้ำว่าจะต้องดูคำวินิจฉัยของทางกกต.ให้ชัดเจนซึ่งทางคณะกรรมการสืบสวนคดีพิเศษที่24จะต้องมีการนำมาพิจารณาอีกครั้งส่วนกรณีสว.สีส้มจะมีการทำสำนวนหรือไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะทางพลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ายังไม่มีเข้ามาในระบบของ DSI ก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อย้ำอีกครั้งว่ากกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แต่ DSI ส่งฟ้องแค่8รายเหมือนมีใบสั่งทางการเมืองแทรกแซงหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลย้ำนะคะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานยืนยันว่าในเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมืองและตนในฐานะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าก็ดำเนินการไปในส่วนที่มีทั้งอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยเชื่อว่าพนักงานสอบสวนแม้กระทั่งอธิบดี DSI ก็ไม่สามารถชี้นำได้เพราะพยานหลักฐานถูกรวบรวมก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมยังพูดถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การใช้คนไทยเป็นโนมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตครับว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งตนเชื่อว่าในสมชาติก็คงมา

ากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักก็ต้องรวบรวมหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องถึงสภาครับขอตัวเพื่อแจ้งข้อหาเมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีโนบินีในพื้นที่ภูเก็ตเดินหน้าอย่างไรแล้วพลตำรวจโทรุธพลบอกว่า DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมทั้งพยานเอกสารและสัญญาต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรแล้วส่วนคดี Forex 3D ที่ DSI จะสรุปส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางอัยการจะนำตัวในภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าต้องแจ้งครับโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงนามในสำนวนให้อัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ

0: 90จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบไฟนอล AGT 2026นะคะซึ่งก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ23กันยายนช่วงเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลชื่นชมเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจให้กับน้องเนเน่สาวน้อยมือกีตาร์และนักร้องสายร็อกจากภูเก็ตวัย16ปีก่อนที่จะลงแข่งขันด้วยส่วนแรงเชียร์ค่ะก็มีกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกามีเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาจัดงาน Thank You Party กับน้องเนเน่แบบใกล้ชิดเลยนะคะในวันพุธที่23กันยายนเวลา 20:00 ถึง 4:00 ตามเวลาของแคลิฟอร์เนียค่ะที่ร้านBanana Bay Restaurant ซึ่งเนเน่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกค่ะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์สะกดสายตาคณะกรรมการด้วยการร้องและโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าในเพลงซอมบี้ในรอบออดิชั่นก่อนจะมาโชว์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจนสามารถเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะจะจัดขึ้น22กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยซึ่งน้องเนเน่ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะกำหนดการแข่งขันก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ร่วมเชียร์พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะประมาณสัก 7:00 นค่ะ
2: ปราจีนบุรีอ่วมครับฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รถติดยาวหลายกิโลล่าสุดทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาด100ปีอุตุเตือน58จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนน304ส่งผลให้รถติดยาวกว่า2กิโลเมตรและน้ำยังไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารรพ.สต.บ้านโคกอุดมทำให้เครื่องมือแพทย์เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือว่าตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินจุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีตรวจวัดระดับน้ำได้ 8.82 เมตรครับแล้วก็ยังมีแนว

0: ้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จึงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกรมอุตุเตือน58จังหวัดครับวันที่23-27กันยายนเพราะฝนตกหนักแล้วก็มีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกทม.และปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับส่วน28-30กันยายนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งแต่ว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยยังมีโอกาสเกิดฝนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางวันที่1-6ตุลาคมไทยตอนบนมีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนในช่วงเปลี่ยนฤดูครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้ค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิวันโชติซึ่งนายอติโชติหรือสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดตั้งขึ้นมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดนะคะล่าสุดค่ะป๋องสุพรรณยืนยันนะคะว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการกรรมการอีก1คนส่วนเงินของมูลนิธิส่วนเงินของมูลนิธินะคะยืนยันว่ายังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนยอมรับว่าตนก็เป็นผู้มีความศรัทธามีความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดยอมรับว่าเสียใจผิดหวังเหมือนอกหักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากมีชื่อในมูลนิธิวันโชติตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี68ซึ่งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดค่อนข้างกว้างมากจึงจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิแห่งนี้มีกรรมการรวมทั้งหมด7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีค่ะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทำเนียบขาวของสหรัฐเป็นแหล่งข่าวสำคัญในทุกๆวันครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีภาพข่าวออกมาเลยครับเพราะว่าสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวด้วยคำกล่าวหาลอยๆว่าเป็นสื่อข่าวปลอมครับนับว่าเป็นการเผชิญหน้าขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสื่อมวลชนเมื่อเขาได้ห้ามสำนักข่าว3แห่งครับก็ได้แก่ CNN แล้วก็ MS Now ไม่ให้เข้าไปทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลาทำให้ทั้งหมดต้องออกมารายงานอยู่ข้างนอกถนนภายนอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับต่อมาเมื่อวานนี้สื่อทั้ง3สำนักได้ยื่นฟ้องต่อศาลกรุงวอชิงตันดีซีว่าประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและขอสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวอีกครั้งในแถลงการบอกว่าทั้ง3ต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญและหลักเสรีภาพของสื่อรัฐบาลในทรัมป์ได้สั่งห้ามโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนใดๆเพียงเพราะไม่พอใจกับรายงานข่าวหากปล่อยไว้จะคุกคามเสรีภาพสื่อและก็สิทธิของประชาชนในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลครับเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับในทรัมป์ยังตอบโต้กลับโพสต์ข้อความว่าทำเนียบขาวไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อที่เขาหวงแหนแต่กำลังโจมตีข่าวปลอมที่เติบโตเหมือนมะเร็งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะครับนอกจากสื่อทั้ง3สำนักสถานีโทรทัศน์หลักอีกหลายแห่งที่ร่วมกันทำหน้าที่ในทีวีพูลก็ได้ระงับการทำหน้าที่เสนอข่าวในทำเนียบขาวและติดตามตัวในทรัมป์เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพแม้แต่สถานีโทรทัศน์Fox News สายอนุรักษ์นิยมที่ในทรัมป์ให้สัมภาษณ์พิเศษอยู่เป็นประจำทำให้ภาพข่าวของทรัมป์ที่เดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงไม่มีรายงานทางสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศเลยเครือข่ายโทรทัศน์ที่ร่วมในทีวีพูประกาศว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลที่ไม่ควรจำกัดการทำงานขององค์กรข่าวเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับการรายงานข่าวขององค์กรนั้นๆครับ
1: ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นตู้เรียนได้ขึ้นฝั่งตอนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะเคลื่อนผ่านออกไปแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของดิน

0: ถล่มค่ะไต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้เกิดน้ำฝนปริมาณมหาศาลตกลงสู่ภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือแถบกรุงโตเกียวและจังหวัดข้างเคียงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิต2รายในจังหวัดคานางาวะและชิบะค่ะมีผู้สูญหายอีก4คนในบริเวณที่เกิดดินถล่มขณะที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนออกจากญี่ปุ่นแล้วแต่ยังคงทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดชิบะมีน้ำท่วมอยู่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มโดยได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับกรุงโตเกียวและอีกบางพื้นที่ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิดดินถล่มค่ะก็ขอให้ประชาชนอพยพออกจากที่เสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ขณะที่ไต้ฝุ่นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งทางการได้แนะนำประชาชนหลายล้านคนอพยพไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากพายุนี้ขึ้นฝั่งบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นบางพื้นที่มีปริมาณฝนสูงกว่า800มิลลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนาคุณผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมดีเจจินภัทรนะฮะ
1: ค่ะดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับเราสองคนก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะมาสรุปข่าวสารนะฮะทั่วภาคใต้เหมือนเดิมนะครับ
1: เสียงยังไม่ค่อยมา
0: เสียงไปไหน
1: เสียงไม่รู้ไปไหนนะคะ
0: ครับ
1: ก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงก็จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะ
0: ครับ
1: สัปดาห์นี้21ถึง25ก็เป็นคิวของอสมทภูเก็ตเราก็รับฟังกันได้นะคะสัญญาณครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านแล้วนะคะ
0: ร
1: ับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะหน้าเพจอสมทภูเก็ตก็เข้ามาทักทายเรา2คนร่วมคุยข่าวนะคะพื้นที่ที่ท่านรับฟังอยู่นะคะมีข่าวสารอะไรอากาศเป็นอย่างไรทักทายได้เลยค่ะ
0: นะฮะพูดถึงเรื่องของอากาศต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราบอกว่าน่าจะดีขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็ดีขึ้นจริงเพราะว่าดูแล้วก็ยังมีแสงแดดอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็มีประกาศมาจากทางเจ้าท่าเหมือนกันเรื่องของคลื่นลมแรงเรื่องของเรือเล็กอะไรต่างๆงดออกจากฝั่งไปก่อนจนถึง27กันยายนนี้นะฮะ
1: คืออันนี้บางทีไม่มีฝน
0: ไม่มีฝน
1: จริง
0: ครับ
1: แต่ว่าคลื่นกับลม
0: ครับ
1: บางทีมันก็มีแรงนะคะ
0: ครับเมื่อวานตอนนั่งจัดรายการก็มีคุณผู้ฟังหลังไมค์เข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวตะกั่วป่านะฮะที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างที่เราได้รายงานไปนะฮะผมก็บอกว่ามันคลี่คลายแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกใช่คลี่คลายแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยเขา

0: ็โอ้โหทำความสะอาดบ้านกันนะฮะก็เรียกว่าก็ได้รับผลกระทบกันพอสมควรอยู่เหมือนกัน
1: เพราะว่าดูปริมาณฝนแล้วคือเยอะสุดที่พังงาประมาณ300กว่ามิล
0: โอ้ครับ
1: ถือว่าเยอะนะ
0: ค
1: ะส่วนระนองก็200กว่ามิลก็เยอะเหมือนกัน
0: นะฮะเพราะว่าตัวผมเองก็ประสบปัญหาด้วยตัวเองเหมือนกันตอนนี้ไปพังงาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ไปดูคอนเสิร์ตคุณผู้ฟังแล้วก็ไปเป็นผู้ประสบภัยฝน
0: ใช่เพราะว่าขากลับนี่ประมาณเที่ยงคืนกว่านะฮะเส้นจากพังงามาที่ภูเก็ตเนี่ยตกหนักมากจนต้องจอดรถข้างทางครับเพราะว่าใบปัดน้ำฝนมันเอาไม่อยู่จริงๆก็หนักจริงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเข้าภูเก็ตนี่เอ้าคนละเรื่องเลย
1: ภูเก็ตรอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพังงาเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่ฝนตกค่อนข้างเยอะ
0: ต้นไม้เยอะภูเขาเยอะ
1: มันอาจจะด้วยแบบทำเลรับแบบรับพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะฮะดินฟ้าอากาศก็พูดคุยกันได้นะฮะต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยใช่ไหมส่งข่าวส่งข้อมูลมาได้เลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ข่าวสารของเราก็เหมือนเดิมนะฮะหลากหลายจากหลายจังหวัดนะฮะภูเก็ตเราเมื่อเช้าเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันไปงานแถลงข่าวการเตรียมงาน
1: ประช
0: ุมประชุมประชุมประชุม
1: ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของ
0: กีฬาใช่ครับเป็นงานประจำปีเลยแหละว่างั้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะฮะเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเดี๋ยวได้มาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ฟังข่าวใช่ไหมช่วงเที่ยงน้องเนเน่โอ้โหหลายคนบอกว่าลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมาก
1: ก็ตื่นเต้นอยู่นะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: พรุ่งนี้วันนี้
0: แต่ตรงกับบ้านเรา
1: ใช่แต่ว่าจะตรงกับบ้านเราก็คือพรุ่งนี้เช้า
0: เจ็ดโมงแปดโมงช่วงนั้น
1: ประมาณนั้น
0: ต้องตื่นเช้า
1: ใช่นะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราเนี่ยดูคือถ้าที่อเมริกานะเขาจะดูผ่านช่องโทรทัศน
0: ์
1: NBC ของเขาแต่รอบที่แล้วอ่ะมันก็มีแบ
0: บ
1: ไลฟ์สดอะไรนี้นะแต่ตัวเองไม่ทันเหมือนกัน
0: ไม่ทัน
1: จะดูหลักๆก็หน้าเพจแบบช่องแบบออฟฟิเชียลของ NGP เขา
0: แต่ก็ไม่นานนะเขาตัดมาแป๊บเดียวนะเราก็เห็นเลยเหมือนกันเดี๋ยวได้เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะฮะที่ส่งข่าวกันเข้ามานะครับ
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะเรามากันที่ข่าวของเราก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านะฮะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32นะฮะซึ่งเขาก็มีการประชุมกันดูซิว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะฮะมีความพร้อมไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเนี่ยเขาจะจัดวันที่14กับ15พฤศจิกายนนะครับเขาก็คาดกันว่าจะมีนักกีฬาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับผู้ติดตามอีกอ่ะ 4,000 กว่าคนนะฮะรวมๆแล้วนี่เยอะมากนะฮะเงินสะพัดเท่าไหร่อ่ะเมื่อเช้าที่เขาบอกเนี่ย
1: 18ล้านบาท
0: 68ล้านเลย
1: ปีที่แล้วนะ
0: อ
1: ้างอิงมาจากตัวเลขปีที่แล้วมีนักไตรกีฬากว่า50ประเทศที่เข้ามาแล้วก็เงินสะพัดกว่า68ล้านบาท
0: คาดว่าไม่แตกต่างกันนะฮะก็วันนี้ก็มีการประชุมกันนะฮะที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมเป็นประธานการประชุมนะฮะรวมไปถึงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับนายสมชายเสมณีแล้วก็นางประภาเหมมินครับประธานกรรมการบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่32แล้วนะฮะงานมีขึ้นวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก็มีความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตเรานะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะนักกีฬาด้วยนะฮะชาวไทยชาวต่างชาติในประมาณ 1,200 คนผู้ติดตามมีกว่า 4,000 คนนะครับก็แน่นอนครับสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภูเก็ตเราคึกคักแน่นอนนะครับการแข่งขันหลักเนี่ยก็คือวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก็จะมีไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ทีมนะครับไตรกีฬาก็มี3อย่างใช่ไหมมีว่ายน้ำนะฮะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีวิ่งด้วยแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยว่ายน้ำ 1,800 เมตร 1.8 กิโลเมตรว่ายน้ำโอ้โหแค่200เมตรก็แย่แล้ว อันนี้ต้องแข็งแรงจริง
1: ปอบเหล็กไงเขาถึงบอกว่านักไตรกีฬานี่แบบ
0: ใช่ไหมแล้วก็ใน 1,800 เมตรเนี่ยแบ่งเป็นว่ายในทะเล 1,300 นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยต้องวิ่งขึ้นมาว่ายในทะเลสาบต่อเพราะลากูน่าพื้นที่มันจะเชื่อมกันนะฮะจากทะเลปุ๊บใช่แล้วก็วิ่งขึ้นมาจากชายทะเลนิดเดียวนะฮะก็ไปทะเลสาบอีก500เมตรนะฮะแล้วก็ปั่นจักรยาน50กิโลเมตรนะฮะไหวไม่ไหวนะฮะรวมไปถึงวิ่งอีก12กิโลเมตรนะครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นระยะแบบมาตรฐาน
0: มาตรฐานเลยเป็นการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ต้องแข็งแรง

0: ริงนะครับถึงจะร่วมรายการนี้ได้นะฮะแล้วก็ยังมีแบบสปรินต์อันนี้ก็เบามาหน่อยนะฮะว่ายน้ํา500เมตรปั่นจักรยาน20กิโลโอ้โหวิ่งยังโอเคอยู่6กิโลแต่ปั่นจักรยาน20ว่ายน้ํา500เมตรนะฮะแล้วก็มีทวิอ่ะถ้าสมมุติว่าเอาแค่2พอนะครับวิ่ง6ปั่นจักรยาน50แล้วก็มาปั่นอีก12โลนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมไตรกีฬาเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า30ทีมเลยนะฮะคนที่สนใจร่างกายแข็งแรงพร้อมเนี่ยเยอะเหมือนกันนะมากกว่า30ทีมนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือวันก่อนหน้า1วันวันที่14พฤศจิกายนอันนี้น่าจะเหมาะกับเรานะฮะเป็นการวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง6กิโลเมตร
1: น
0: ะฮะนะฮะเห็นทางลากูน่าก็บอกว่าเชิญชวนนะไปวิ่ง
1: ไป
0: ไหม6กิโลพอได้อยู่นะฮะเออนะฮะเพราะว่าเป็นการวิ่งการกุศลด้วยรายได้นี่เขาก็มอบให้องค์กรการกุศลด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ย14พฤศจิกายนเนี่ยมีการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตโอเพ่นวอเตอร์สวิมนะฮะก็เป็นว่ายน้ำนะครับ1กิโล2กิโล5กิโลนะครับและประเภททีม 1.5 กิโลนะครับ
1: อันนี้คือว
0: ่
1: ายในทะเลเป
0: ิ
1: ดเลย
0: ใช่เบาๆเบาๆ
1: ว่ายอย่างเดียวอันนี้เป็นว่ายอย่างเดียว
0: ใช่นะครับเผื่อบางคนว่าไม่ถนัด3อย่างเนี่ยว่ายอย่างเดียวหรือวิ่งการกุศลอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็มีการพูดคุยเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกก็เตรียมจุดให้น้ำก็จะมีทางพนักงานโรงแรมกลุ่มลากูน่านะจุดละประมาณ 10-15 คนหน่วยพยาบาลพร้อมนะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็มีการบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตก็จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเงินสะพัดน่าจะกว่า60ล้านบาทเลยนะครับ
1: ก็เป็นสปอร์ตทัวริซึมนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะมาเที่ยวด้วยมาวิ่งด้วยนะคะโดยเฉพาะนักไตรกีฬาจริงๆปีที่แล้วก็เห็นมีนักไตรในประเทศนะคะที่เขาแบบเป็นนักวิ่งเป็นดาราอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ได้มาลองแบบสนามถ้าเป็นแบบของเมืองไทยก็น่าจะนึกถึงเมจิเมจิเนี่ยก็เป็นแบบนักไตรนะไม่รู้มาด้วยหรือเปล่าแต่เขาก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะถ้าสนใจก็คือเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจลากูน่าภูเก็ตไตรแอธลอน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้เลยนะคะเผื่อได้มา
0: ครับ
1: วิ่งกัน
0: เดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะฮะรู้สึกว่าวันแข่งขันเลยนะครับ
1: มาดูที่เรื่องของเนเน่นะคะน้องเนเน่อ่ะย้ำกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองนี่นะคะทางรัฐบาลประเทศไทยเราเองนี่นะคะก็ออกมาเชิญชวนชาวไทยค่ะร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT 2026เป็นซีซั่น21อ่ะนะคะก็จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็คือวันนี้เลยนะคะช่วงประมาณสัก18นาฬิกาตามเวลาของสหรัฐซึ่งก็จะตรงกับบ้านเราก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณช่วง 7-8 โมงตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็บอกว่าชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT 2026ได้สำเร็จนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงนะคะกำหนดการก็วันนี้อย่างที่บอกว่าโชว์เขาก็จะเริ่มขึ้นนะคะในฮอลล์ที่นู่นเนี่ยก็ตรงกับบ้านเราพรุ่งนี้เช้าก็ใครอยู่อเมริกานะคะก็ชมได้ทางช่อง NBC แล้วก็ผลรอบนี้ก็คือจะใช้การโหวต
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเขาก็จะมีช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ปิดโหวตประมาณวันที่23กันยายนแล้วก็จะมีการประกวดเขาเรียกอะไรก่อนที่จะประกาศผลนะคะ23กันยายน18นาฬิกาของอเมริกาก็จะตรงกับเช้า24 8โมงเช้าคือจะมีการโชว์กับศิลปินดังด้วยหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันก็จะโชว์กับศิลปินดังแล้วก็จะมีการประกาศผลคือพรุ่งนี้แข่งก่อนเช้า23ส่วนเช้า24อันนี้จะมีโชว์แล้วก็จะมีการประกาศผลซึ่งเราก็น่าจะได้ทราบกันเพราะว่าในรอบ AGT เนี่ยก็คือมีแอคผู้เข้าแข่งขันเข้าไปเนี่ย10แอคด้วยกันแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีร้องเพลง

0: เล่นดนตรีเนี่ยประมาณแค่2เอง
1: สองใช่ครับ
0: นอกนั้นก็โชว์มายากลพวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีจากไทยเกาหลีอะไรหลายๆอย่างแต่ก็มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นอเมริกันก็หลายคนอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคะก็จะได้เปรียบเรื่องของการโหวตหรือเปล่า
1: แ
0: ต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติถ้าเป็นเรานะคือถ้าโชว์อ่ะต้องดูโชว์อ่ะถ้าโชว์แบบประทับใจก็อาจจะโหวตได
1: ้ครับ
0: นะคะ
1: ตามลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับหลายคนเองก็ถ้านึกถึงเป็นเราขึ้นเวทีระดับโลกขนาดนี้ความตื่นเต้นนี่มันต้องเยอะมากๆความประมาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยผมเห็นในร้านเด็ดอเมริกาโพสต์เมื่อสัก3ชั่วโมงบอกว่าน้องเนเน่อะไรนะพักเบรกซ้อม1วันใช่มั้ยสีหน้ายิ้มแย้มผ่อนคลายพร้อม 100% นี่ค่อยข้อมูลอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือน้องอ่ะไลฟ์สดกับคุณพ่อ
1: ครับ
0: นะคะเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าคือชิลๆสบายๆนะคะ
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรพร้อมมากที่สุดในจักรวาล
1: โอ้อย่างนี้หรอวะนะฮะ
0: พร้อมมากที่สุดจักรวาลเพราะว่าคือน้องเขาซ้อมเยอะจริงซ้อมเยอะอะไรเยอะแล้วก็เวลาแข่งแต่ละครั้งอ่ะก็จะใส่แบบพลังแบบสุดไปนะคะคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะได้แชมป์นะหรือไม่ได้แชมป์อ่ะเราก็ยังเชื่อมั่นในเส้นทางสายดนตรีของน้องอ่ะว่าน้องจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบบประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะ
1: พรุ่งนี้ตื่นเช้าลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะ
0: ได้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ที่ยงกับอีก45นาทีนะครับ
1: ทักทายนะคะหน้า Facebook Live นะคะน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์นะคะคุณทานทิพย์ค่ะภูเก็ตคุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันร้อนๆค่ะแต่อากาศอบอ้าวมากเดี๋ยวฝนตกแน่นอนนะคะอีก1วันเป็นไทยแล้วค่ะ
0: เด็กๆ เขาจะสอบกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้หยุด
1: จะได้สอบอะไรอ่ะ
0: สอบนี่แหละฮะสอบปิดกลางภาคไงเดี๋ยวเขาจะปิดประมาณเดือนหนึ่งเดือนตุลา
1: โอ้ใช่นี่มัน
0: เร็วไหม
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเพิ่งเปิดวันก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นี่มันจะปิดเทอมอีกแล้ว
0: ใช่จะปิดเทอมเนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นไทยแล้วเขาจะได้เที่ยวแล้วไม่ต้องรับส่ง
1: ทำไมล่ะไม่ใช่แต่ว่าปิดเทอมนี่คือแบบภาระก็มาอยู่ที่บ้านเลยนะ
0: อ๋อจะได้เที่ยวไงฮะแม่จะได้เที่ยวด้วย
1: อ๋อหมายถึงว่าจะได้ไปเที่ยวกันไม่ต้องบอกว่ารับส่งเป็นเขายินดีด้วยค่ะ
0: ยินดีด้วยผู้ปกครองยิ้มกันแล้วนะฮะแต่บางคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวนี่โอ้ปวดหัวกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช่ผมว่าน่าจะหน
0: ัก
1: กว่าเด
0: ิอ่ะตอนนี้เราไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับทางจังหวัดสงขลาเนี่ยเขานำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวนะฮะไปทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยซิงกอราส่องนกน้ำชมวิถีโหนดนาเลนะครับน่าสนใจนะฮะติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลานะครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกิจกรรมตามรอยซิงกอราส่องนกน้ำชมวิถีโหนดนาเลสงขลาทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืน2วัน1คืนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวยั่งยืนจำนวน3เส้นทางในระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวยั่งยืนต้นแบบจังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเป็นผู้นำทีมร่วมเดินทางและรับฟังความคิดเห็นตลอดเส้นทางกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินทางที่พักอาหารและการบริการของชุมชนพร้อมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในวันแรกกิจกรรมรู้รากเมืองสงขลาสัมผัสวิถีคนทะเลสาบเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อร่วมกิจกรรมรู้รากเมืองสงขลาเรียนรู้พัฒนาการของเมืองจากหัวเขาแดง

แหลมสนสู่บ่อยางทำความเข้าใจเรื่องราวและรากเหง้าของสงขลาก่อนออกเดินทางไปสัมผัสพื้นที่จริงจากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดพระโคอำเภอสถิงพระเพื่อกราบสักการะสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดพร้อมเรียนรู้เรื่องราวแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และความสำคัญของวัดพระโคที่มีต่อผู้คนบนคาบสมุทรสถิงพระจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแส

วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ทะเลสาบหลังจากนั้นคณะออกเดินทางไปสัมผัสวิถีคนเกาะใหญ่ผ่านเรื่องราวการประมงอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นธนาคารกุ้งและการดำรงชีวิตของผู้คนรอบทะเลสาบซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบจังหวัดสงขลาเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทำความรู้จักนกน้ำสัตว์ป่าและโลมาอิระวดีสัตว์น้ำหายากที่เป็นทั้งตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเปราะบางของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาจากนั้นเดินทางเข้าที่พักในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ก่อนออกไปชมทัศนียภาพยามเย็นณเกาะใหญ่แกรนด์แคนยอนพักผ่อนถ่ายภาพและสัมผัสบรรยากาศแบบสโลไลฟ์บรรยากาศอาหารเย็นมีการพูดคุยในกิจกรรมคืนแห่งเรื่องเล่าเกาะใหญ่เพื่อรับฟังเรื่องราวจากเจ้าบ้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความประทับใจจากการเดินทางในวันแรกวันที่2กิจกรรมส่องนกน้ำชิมข้าวเหนียวปลาแห้งและเรียนรู้วิธีโหนดนาเลตื่นเช้ารับแสงแรกริมทะเลสาบเดินเล่นถ่ายภาพและสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของคนเกาะใหญ่อย่างเคารพและไม่รบกวนชุมชนก่อนรับประทานอาหารเช้าตามวิถีท้องถิ่นและออกเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำคูขุดเดินทางถึงบ้านดอนคันซึ่งเป็นจุดลงเรือเพื่อชมนกน้ำวิถีประมงและทิวทัศน์พื้นที่ชุ่มน้ำก่อนลงเรือทุกคนได้รับฟังคำแนะนำด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติในการดูนกเพื่อให้การท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสัตว์ป่าหนึ่งในความประทับใจของการเดินทางช่วงนี้คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนบ้านดอนคันซึ่งได้นำข้าวเหนียวปลาแห้งอาหารพื้นถิ่นเรียบง่ายแต่อร่อยมาให้กับคณะได้รับประทานความเอาใจใส่ของชาวบ้านไม่เพียงสร้างความอิ่มท้องแต่ยังสะท้อนถึงน้ำใจของชาวบ้านและเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดีจากนั้นคณะแบ่งกลุ่มลงเรือตามจำนวนที่เหมาะสมออกไปชมนกน้ำหลากชนิดเรียนรู้วิถีประมงและชมทิวทัศน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอุทยานนกน้ำคูขุดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งหากินสำคัญของนกน้ำประจำถิ่นและนกอพยพหลังขึ้นจากเรือคณะเดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเลเพื่อสัมผัสความสัมพันธ์ของโหนดหรือตาลตโหนดนาหรือนาข้าวและเลหรือทะเลสาบผ่านเรื่องราวการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากันกับทรัพยากรในท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำน้ำตาลตโหนดผงชิมน้ำผึ้งตโหนดและเรียนรู้คุณค่าของตาลตโหนดซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจแหล่งอาหารและส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์บนคาบสมุทรสถิงพระก่อนเดินทางไปยังหลาดดงตาลสวนเทพยาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลือกชิมอาหารขนมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามรอยซิงกอราเมืองท่าแห่งป้อมปราการช่วงบ่ายคณะเดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของสิงกอราเมืองท่าโบราณที่เคยมีบทบาทสำคัญด้านการค้าการปกครองและการติดต่อกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมจากนั้นคณะนั่งรถซาเล้งเที่ยวชุมชนบ้านหัวเขาเรียนรู้เรื่องราวของเมืองท่าสิงกอราชมแนวคูเมืองโบราณป้อมโบราณและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมปากน้ำผ่านการเดินทางในรูปแบบเรียบง่ายเป็นกันเองและสอดคล้องกันกับบริบทของพื้นที่นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วผู้ร่วมกิจกรรมยังได้จิบชาใบครูและเรียนรู้การทำไข่ครอบจากครอบครัวชาวประมงซึ่งสะท้อนการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรมปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังท่าสองเลก่อนลงเรือล่องทะเลชมเกาะหนูเกาะแมวแสงสุดท้ายของวันรวมถึงทัศนียภาพของเมืองสงขลาปากน้ำและหัวเขาแดงจากมุมทะเลจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นตามวิถีคนสงขลาก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีการพกกระบอกน้ำส่วนตัวและใช้จุดเติมน้ำตามเส้นทางเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสอดคล้องกันกับแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและการเดินทางอย่างรับผิดชอบ
การเลือกใช้ที่พักในชุมชนรับประทานอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นใช้บริการเรือรถสาเล้งและเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านยังช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของเรื่องราวและถ่ายทอดคุณค่าของบ้านเกิดด้วยตนเองตลอดระยะเวลา2วัน1คืนทางด้านนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาได้ร่วมเดินทางกับคณะอย่างใกล้

0: ิตพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ชุมชนและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประเมินปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแต่เป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ธรรมชาติอาหารภูมิปัญญาและน้ำใจของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลาให้กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายสร้างความภาคภูมิใจแก่เจ้าของพื้นที่และวางรากฐานให้จังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ฟังแล้วก็น่าไปตามรอยนะครับ
2: สองเป็นทริป2วัน1คืนใช่ไหมคะสรุปย่อมาให้จริงๆก็มีน่าสนใจหลายอย่างสงขลาก็เป็นเมืองน่าเที่ยวเหมือนกัน
1: ครับผมนะคะไปกันต่อที่ไหน
2: เลยนะคะ12:55 นไปกันที่จังหวัดตรังค่ะยินดีกับเยาวชนที่เกาะลิบงนะคะได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นค่ะชื่อนางสาวณัฐฐาเก่งกาจหรือว่าน้องสมานะคะเป็นนักเรียนชั้นปีที่3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะน้องได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นค่ะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะก็น่าจะเป็นเยาวชนจากตำบลเกาะลิบงของกันตังเลยแล้วก็เป็นต้นแบบที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมสั่งสมผลงานรอบด้านอย่างต่อเนื่องนะคะผลงานน้องมีเยอะมากค่ะเป็นแกนนำอาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องของการนำนักศึกษาด้านประมงลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นแกนนำปลูกป่าชายเลนนอกจากงานจิตอาสาเรื่องของผลการเรียนก็มีผลการเรียนที่ระดับดีเลยนะคะมีทักษะความเป็นผู้นำสูงมีตำแหน่งประธานสภานักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงระดับสากลเข้าโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการและก็วัฒนธรรมที่ประเทศลัตเวียแล้วก็คว้ารางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ประเภทบุคคลทั่วไปหัวข้อวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองการสำรวจหญ้าทะเลบริเวณเกาะลิบงในการประชุมวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่8ด้วยนะคะอันนี้ก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะโดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่น้องอยู่เกาะลิบงก็เป็นแหล่งหญ้าทะเลของพยูนอยู่แล้วนะคะ
1: นะครับไปที่ชุมพรกันหน่อยดีกว่านะฮะไปดูเรื่องของมังคุดกันหน่อยนะฮะทางพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาร่วมกับมณฑลทหารบกที่44นะฮะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือนะฮะโดยการให้มณฑลทหารบกที่44เนี่ยให้การสนับสนุนสั่งซื้อมังคุดจากกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพรในจำนวน 2,000 กิโลกรัมนะครับจะได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายเกษตรกรนั่นเองนะครับในเรื่องของมังคุดนะฮะ
2: ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลนะคะโดยนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโครงการวิจัยการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแบบบูรณาการในระดับจังหวัดนะคะกรณีศึกษาจังหวัดในพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็พื้นที่ฝั่งอันดามันก็โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะจัดกันที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะให้ผู้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ครับ
2: ขอไปค่ะเนื่องจากว่าสุราษฎร์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะเดินเรือการประมงกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจึงมีส่วนสำคัญยิ่งนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะหากเกิดเหตุขึ้นมีความปลอดภัยคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคน

0: ต้องลาแล้วนะฮะ
1: ขอบคุณดีเจสายใต้ด้วยนะคะสงขลาบอกว่าสงขลาฝนตกทั้งวันอ๋อสงขลาตกช่วงนี้นะคะเอาละไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่เที่ยงครึ่งวันนี้เทียนโรจนาบุญชูวงค์
0: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นตัวปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาต่อสาย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
4: นักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเรือประมงสกัญจนาวารี888อับปางกลางทะเลช่วยชีวิตได้แล้ว15รายพบเสียชีวิตเบื้องต้น3รายเร่งค้นหาอีก4ชีวิตความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกัญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายขณะที่4รายยังไม่ทราบชะตากรรมหลังเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนและได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว15คนด้านกองทัพเรือระดมเรือตอน112พร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการรับเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค1ว่าเรือประมงสกาญจนาวารี888ประสบเหตุอับปางระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้15คนส่วนอีก7คนสูญหายขณะที่ตัวเรือได้อับปางลงสู่ทะเลหลังได้รับการประสานทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิต3ราย1ใน3รายผู้เสียชีวิตคือนายวิชาญอายุ47ปีไตเรือซึ่งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหาส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงดำเนินต่อไปเปิดเอกสารกรมบัญชีกลางไฟเขียวที่ HAI Passport ไม่ต้องเข้าข้อตกลงคุณธรรมปี2569นางสาวนิติยาพรอิ่มใจผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันและการทุจริตกรมบัญชีกลางได้ออกเอกสารหนังสือราชการถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน2โครงการเพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะอนุกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ไม่คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม2โครงการได้แก่โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาทและโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐงบประมาณ 1,296 ล้านบาทสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากกรณีที่นางการดีเหลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นสตง.เมื่อวันที่11กันยายนเพื่อชะลอการตรวจรับงานและเบิกจ่ายโครงการ THAI Passport เนื่องจากไม่ลงนามข้อตกลงคุณธรรมวันสัญญาเป็นโมฆะประเสริฐย้ำเพื่อไทยไม่ก้าวก่ายหากกล้าทำปรับหมดบาทการเมืองหลังกระแสออกจากฝ่ายค้านยืนยันรัฐบาลมีความมั่นคงนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมออกจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบในรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในของพรรคกล้าทำโดยพรรคกล้าทำยังทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ผ่านมามีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องนี้ต้องเคารพบทบาทและการตัดสินใจของพรรคกล้าทำเพราะเป็นเรื่องที่พรรคสามารถดำเนินการได้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายดำเนินกิจการดำเนินการภายในของพรรคกล้าทำส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นายประเสริฐระบุว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงอยู่
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อสารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลัง

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอังกา81ดันประเด็นเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรืออังกา81สมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ยูเอ็นมีความมั่นคงแข็งแรงและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักของยูเอ็นนอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนที่ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์และคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวนายสีหศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีรากฐานและประวัติยาวนานมีเอกลักษณ์การที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมศาลอาญาตัดสินประหารแอมสยานายคดีที่8ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่แอมสัญญานายวางยาคดีที่8ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทฟ้องนางสรารัตน์รังสิอุทาภรหรือแอมสัญญานายอายุ39ปีเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีเมื่อวันที่15สิงหาคม2565นางจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มเสียชีวิตขณะอายุ43ปีได้ออกไปพบกับจำเลยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าเธอนอนแน่นิ่งไปจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยในลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้จำเลยจำนวน 70,000 บาทและจำเลยได้ยืมเงินส่วนตัวแต่แยกต่างหากอีก 26,800 บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2565จำเลยได้สั่งสารได้สั่งซื้อสารสยานายมา1กระปุกต่อมานัดผู้เสียชีวิตให้มาเจอเพื่อคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นสามีผู้ตายกลับมาพบภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์พบค่ากรดสูงในตับอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองเชื่อว่านางจันทรัตน์ได้รับสารพิษสยานายจำนวนมากพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องนายชายาคุ้มอ่ำทนายความจำเลยเปิดเผยว่าจากนี้จะอุทธรณ์คดีต่อไปสำหรับคดีแอมไซไนมีคำพิพากษาไปแล้วทั้งหมด8คดีศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต3คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ากเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อส

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังผ่านทางที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในช่วงบ่ายแบบนี้ผ่านทาง FM 102 MHzอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยป่านนี้อยู่ด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะเป็นอีก1ชั่วโมงค่ะที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยได้นำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงอยากฟังเพลงแนวไหนชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเรารับฟังอยู่ที่คลองโสดน่ารักมากๆเลยทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้สวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทาย FC ของเราด้วยค่ะที่รับชมรับฟังอยู่นะคะผ่านทาง TikTok ตอนนี้ด้วยทักทายกันทุกๆคนเลยนะคะสามารถแนะนำเบอร์เพลงเพราะๆเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์เด้งขึ้นมาได้เลยขอเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะคะเพลงลูกกรุงในชั่วโมงนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยจ้ะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะ FC นะคะจากท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชรับฟังอยู่ช่วงบ่าย2ถึง4โมงเหมือนเดิมเลยอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณพี่เอียดมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมาพูดคุยกันมีสาระข้อมูลมาฝากกันเหมือนเดิมเลยเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังงานประจำปีที่พลาดไม่ได้แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะที่จะเริ่มขึ้นเดือนหน้าในวันที่22ถึงวันที่31ตุลาคมนี้แล้วนะคะแบบเดียวไวมากๆนะคะงานประจำปีแบบนี้ต้องมาเที่ยวมาทำบุญนะคะคุณผู้ฟังมาทำบุญให้ได้เลยมาชมเรือพระสวยๆนะคะเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราจัดขึ้นยิ่งใหญ่ทุกๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนค่ะทั้งคุณผู้ฟังทุกๆคนที่ฟังอยู่นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะรับฟังอยู่ในอำเภอเดียวกันต่างอำเภอต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยมาทำบุญนะคะมาทำบุญกับเรือพระสวยๆงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนก่อนเลยรีบเชิญชวนเพราะว่าทุกคนได้หาเวลาว่างวันว่างวันไหนบ้างนะคะเพราะว่างานมันมีทั้งหมด9วัน9คืนเลยนะคะต้องมีสักวันแหละที่มาเที่ยวงานแบบนี้นะคะเผื่อบางคนวางแผนแล้วนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยไปวันไหนบ้างบางคนหยุดงานบางคนเดินทางมานะคะเพื่อมาทำบุญก็มีเหมือนกันมาเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีหลายวันนะคะติดต่อกัน9วัน9คืนเลยเพราะฉะนั้นเลือกนะคะเลือกวันได้เลยเราสะดวกวันไหนตั้งแต่22ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาได้ทำบุญกันด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการรดน้ำมนต์ร้อยขันเลยนะคะทำบุญร้อยวัดรดน้ำมนต์ร้อยขันมาสัจจันทร์วันเดียวนะคะมาทำบุญวันเดียวก็คือได้ทำบุญได้ทำบุญกันแบบว่าโหดหลายวัดมากๆนะคะซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยนะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะ FM 102 MHz นะคะกับรายการ Afternoon Song อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทุกๆคนสามารถรับฟังได้นะคะแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะ

0: ทักทายตาวอนด้วยนะคะตาวอนบอกว่าฝากทักทายสายเขียวด้วยทักทายกันในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังรับสายหน้าไมค์กันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สายเขียวโทรพอดีเลยสวัสดีจ้า
1: ผมขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรคะ
1: พี่ยังไม่แก
0: ่พี่ยังไม่แก่ชื่อเพลงใช่ไหมหรือบอกใคร
1: บอกตัวเอง
0: บอกตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะตาวอนฝากทักทายสายเขียวด้วย
1: มอบให้ตาวอนเลย
0: นะโอเคค่ะมอบไปกับตาวอนด้วยนะคะ
1: โอเคครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหน่ารักมากๆนะคะทักทายกันคุณผู้ฟังคะทุกๆคนด้วยค่ะที่แนะนำบทเพลงเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะสายเขียวก็ฝากบทเพลงเพราะๆไว้กับตาวอน FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปฟังกันอีกสักเพลงค่ะคุณผู้ฟังสายหมอกอ่ะเป็นคนใต้นะใต้แท้ๆเลยแต่ว่าชอบฟังเพลงอีสานมากพอได้ไปลองเที่ยวจังหวัดภาคอีสานมาแล้วรู้สึกว่าชอบประเพณีชอบวัฒนธรรมนะคะชอบฝั่งนั้นมากเลยเหลืออย่างเดียวไม่ได้ชอบผู้บ่าวอีสานอะ

ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด Subscribe ให้ด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะกดแชร์แล้วอย่าลืมกดใจด้วยนะจ๊ะ

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณเพลงเพราะๆที่แนะนำเข้ามากันในช่วงวงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังทักทายสายเขียวนะคะพี่เอ็ดบอกว่าขอเพลงขนมลาคนลืมของรัชนกด้วยนะคะใกล้จะถึงเดือน10แล้วนะคะงานเดือน10ที่นครศรีธรรมราชใกล้ถึงแล้วจ้าโอ้โหต้องบอกเลยว่างานเดือน10ของนครเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากนะคะสายบอกเคยไปเที่ยวตอนเด็กๆอ่ะนานแล้วนานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปอีกอ่ะแต่ก็เคยไปเที่ยวนะคะเคยไปเที่ยวอยู่บ้างแล้วก็คืองานเขาจัดยิ่งใหญ่นะคะเหมือนทุกๆปีเลยมีของกินของขายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะทักทายพี่มานัทด้วยนะคะทักทายดีเจสายหมอกด้วยค่ะรับฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์นะคะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะที่กาญจนดิษฐ์พี่มานัทบอกว่าแดดร่มลมตกอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเหมือนอารมณ์คนหรือเปล่าร้อนอบอ้าวนะคะร้อนอบอ้าวเหมือนฝนทำท่าจะตกด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากๆที่รายงานสภาพอากาศกันเข้ามาในชั่วโมงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเฟลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลับมาเพื่อคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังทักทาย FC ที่รับฟังอยู่คีรัตนิคมด้วยนะคะสวัสดีน้องภูมิด้วยทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะสวัสดี FC ที่น่ารักของเรารับฟังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ที่ไหนกันนะคะทุกๆต้องทางเลยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนสามารถได้นำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยค่ะขอเพลงตามหาของจิวนะคะได้เลยค่ะน้องภูมิเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะเพลงกลับไปนะคะรับฟังอยู่นะคะ FC จากคีรีรัตนิคมมอบให้กับหลวงพี่เป็ดด้วยมอบไปกับหลวงเป็ดหลวงเป็ดนี่เป็นชื่อคนใช่ไหมไม่ใช่ชื่อสามเณรหรือว่าพระภิกษุที่ไหนใช่ไหมคะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเปิดให้ขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายกันเข้ามาในชั่วโมงนี้

0: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังทักทายทุกๆคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ gaslighting กันหน่อยถ้าใครเคยได้ยินคำนี้นะคะ gaslighting เนี่ยต้องเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นเราเคยเจอหรือว่าเราเคยเจอในรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะหลากหลายความสัมพันธ์เลยซึ่งในตอนนี้ยุคนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายความสัมพันธ์มากๆบางชื่อเรียกก็จำไม่ได้บางทีก็จำสับสนไปหมดนะคะมีชื่อเรียกแบบอะไรอะ situation FWB คือมันมีเยอะแยะไปหมดค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะพูดคุยเรื่องของ gaslighting กันค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกความสัมพันธ์รูปแบบแรกของ gaslighting นะคะก็คือปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นฉันไม่เคยพูดหรือฉันจำวันผิดเพื่อให้เราเนี่ยสับสนในตัวเองซึ่งในความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราเจอมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเอ้ยมันตกลงมันเกิดอะไรขึ้นปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมมติว่าคนที่แบบว่าคุยกันคบกันจำวันเกิดจำวันอะไรไม่ได้อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจะท็อกซิกแล้วนะคะนะเอาจริงๆนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าทุกคนแบบสามารถเจอได้ทุกรูปแบบเลยค่ะต่อไปรูปแบบของการลดทอนความรู้สึกค่ะเช่นคำพูดที่แบบว่าเรื่องแค่นี้ทำไมยังคิดมากอย่าคิดมากคำว่าแค่นี้ของแต่ละคนอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องแค่นี้แบบแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆนะคะบางคนบอกร้องไห้เพราะว่าน้องหมาน้องแมวตายเสียชีวิตบางคนก็แบบว่าแค่หมาแค่แมวเองไม่ใช่พ่อแม่สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าแค่ไหนแค่นั้นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตัดสินความรู้สึกของใครนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเองหรือว่าเราไม่ได้ไปเจอสถานการณ์แบบนั้นเองอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นั้นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันค่ะรูปแบบต่อไปโยนความผิดกลับมาให้ตัวเรานะคะเช่นเพราะเธอทำแบบนี้ไงฉันถึงเป็นแบบนี้จริงเนาะมันสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกันนะเพราะเธอเอาแต่ใจไงฉันเลยมีคนอื่นเพราะเธอเอาแต่ใจไงฉันเลยอยากจะใช้ชีวิตแบบไม่เอาฐานบ้างไม่เอาไหนบ้างนะคะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบตีกันไปตีกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆรูปแบบต่อไปค่ะที่เราเจอมากๆเลยเจอกันบ่อยก็คือเปลี่ยนประเด็นเมื่อถูกจับได้เปลี่ยนประเด็นไปเปลี่ยนประเด็นมาเบี่ยงเบนไปนะคะเธอชอบทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความพูดแบบนี้ได้เจอบ่อยมากๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเจอรูปแบบที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบ gaslighting ในรูปแบบไหนบ้างที่มันรู้สึกว่าวิมันท็อกซิกแล้วฉันไม่อยากอยู่แล้วนะคะเจอในรูปแบบไหนบ้างสามารถคอมเมนต์มาแชร์ความรู้สึกกันได้ค่ะ
1: กำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยนะคะทักทายพี่สมชัยด้วยค่ะฝากทักทายพี่เดือนมาขอบคุณมากๆค่ะวันนี้แนะนำบทเพลงเข้ากันมาแบบเยอะมากๆนะคะเปิดให้ทำคิวเพลงเนาะ

พี่เจ้าหลายใจขอบคุณเพลงเพราะๆจากครูพี่ไนซ์ด้วยนะคะเพลงต่อไปเลยดีกว่ามีเวลาเหลืออยู่นิดนึงกลับกลายนะคะเพลงเพราะๆจาก FC คีรีรัตน์ค่ะ

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปย้อนวานๆคิดถึงบทเพลงกันค่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวนะคะแนะนำเข้ามาพี่ยังไม่แก่หรอกน้องเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวรวรรณสตนช.ออกประกาศเพิ่มเติมเตือน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วม 22-27 กันยายนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสตนช.ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงวันที่ 22-27 กันยายน 2569 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนปัจจัยดังกล่าวทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดได้แก่นครนายกบริเวณอำเภอปากพลีบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรีนาดีกบิลบุรีและประจันตคามสระแก้วบริเวณอำเภอเมืองสระแก้วและวัฒนานครจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอสตนามชัยเขตและท่าตะเกียบส่วนชลบุรีเฝ้าระวังอำเภอบ่อทองศรีราชาบางละมุงหนองใหญ่และสัตหีบระยองบริเวณอำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจันทบุรีบริเวณอำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและเขาขี้ชะกูดและตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วและแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำรุฑพงศ์ปัดตั้งปิยะนั่งอธิบดีเดสไอตอบแทนคดีหัวสวยันพิจารณาตามผลงานความเหมาะสมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรียกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าการย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่า41หรือเทียบเท่าปลัดกระทรวงถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดเนื่องจากพันตำรวจตรียุทธนาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่งตามสถิติของอธิบดี DSI ทั้ง15คนที่ผ่านมาจะดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1-2 ปีการยกย้ายในครั้งนี้จึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและวงรอบการบริหารราชการปกติสำหรับกรณีที่มีข้อสังเกตเรื่องการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI แทนและถูกเชื่อมโยงเรื่องภาพการเคารพในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อครหาเรื่องการล้างบางขั้วเดิมใน DSI นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนคดีหัวสวหรือเรื่องขั้วอำนาจการแต่งตั้งตำแหน่งระดับ40เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งประเมินจากความเหมาะสมประสบการณ์การทำงานใน DSI และผลงานย้อนหลัง2ปียืนยันว่าทุกกระบวนการมีข้อมูลและหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

ลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงยุค80 90สตริงเก่าๆสากลเก่าๆสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้อยากจะมอบเพลงเพราะๆแชร์บทเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงผ่านทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถแชร์บทเพลงเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ทักทายพี่ออสจากทุ่นเต้าใหม่ด้วยนะคะมอบเพลงเพราะๆกับดีเจกระเพราด้วยแนะนำเข้ามากันในชั่วโมงนี้รักเธอที่สุดนะคะแนะนำมาแล้วก็เปิดให้กับพี่ออสด้วยนะคะเพลงเพราะๆที่แนะนำเข้ามาหน้าใหม่ทักทายสายเขียวด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนพี่เดือนบอกว่ายังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าทุ่มไปให้นะพี่เดือนอยู่เป็นเพื่อนได้อยู่แต่ส่วนนอกจากรายการอยู่คนเดียวเนี่ยเหงามากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้จะฟังเพลงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้มาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะกับงานขาวดำอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าพูดถึงงานขาวดำเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่ทุกคนนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาประชาสัมพันธ์กันนะคะเป็นงานขาวดำค่ะกำหนดการสวดอภิธรรมและพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่สร้อยหลิมวงนะคะอายุ97 ปีค่ะงานนะคะก็จัดขึ้นณวัดเขาชานารามหมู่ที่5ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังนะคะงานมีจนถึงวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่26 กันยายนค่ะก็จะมีการชาปนกิจศพนะคะใครที่เป็นญาติของคุณแม่เนี่ยก็สามารถไปร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้กันด้วยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: พี่เดิมบอกว่าอยากฟังเพลงขอเช็ดน้ำตาของวงคลาสได้เลยค่ะแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้จัดให้เลยนะคะเพลงเพราะๆที่แนะนำเข้ามาคุณผู้ฟังคะจัดให้ตามคำขอค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเฟลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะซอมบี้เวอร์ชันน้องเนเน่รอยัลค่ะขอบคุณมากๆเลยสายเขียวบอกว่าขอเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะที่จะกำลังเข้าสู่รอบไฟนอลรอบชิงชนะเลิศค่ะคุณผู้ฟังกับการประกวดรายการระดับโลกเลยนะคะ American Got Talent ค่ะหรือว่า EGT Season 21ในปี2026นะคะก็เป็นกำลังใจค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะให้น้องเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้นะคะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจด้วยค่ะเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง
1: ๆคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีข้อมูลประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางการสื่อสารมากมายค่ะและการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909 Mcord Radio Network พลังของเครื่องวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารถูกสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีก็หมดเวลากันในชั่วโมงนี้มาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟไม่สว่างไฟไม่เพียงพออยากจะมีไฟติดหน้าบ้านในวันนี้สายหมอกมีสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะเป็นเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะบอกเลยว่ามีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรหลอดไฟ LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรเพราะอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยนะคะสั่งการด้วยระบบรีโมทค่ะและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์บอกเลยว่ารับเพิ่มไปเลยนะคะคุณผู้ฟังเมกะสปอตไลท์อีก1อันและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะรับเพิ่มไปอีกเป็นโคมไฟ LED อีก2อันและแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ที่พูดมาให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณทุกๆบทเพลงด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาในช่วงนี้ด้วยหลากหลายบทเพลงมากๆเลยขอบคุณค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมค่ะฟังเพลงลูกทุ่งจังหวะโจ๊ะโจ๊ะสนุกๆกับพี่ดีเจหนูสมุยทีมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนบายเตรียมความพร้อมบอกมีงบสำรองจ่ายภาคละ100ล้านบาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางว่าที่ประชุมได้เตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าวันนี้จึงได้เชิญกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคกลางและรายงานน้ำที่จะไหลมาจากภาคเหนือเบื้องต้นทราบว่า 25-27 กันยายนจะมีฝนเข้ามาเพิ่มและได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนต่อพี่น้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและ

0: น้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เพราะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีเพจรายงานว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นนายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากและไม่ได้มากจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้พลพีชมกล้าทำทำถูกแล้วโหวตกฎหมายงบประมาณทำเพื่อประชาชนไม่ทราบปรับครม.อยู่ที่นายกนายพลพีสุบัญชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านจะเป็นผลดีกับรัฐบาลหรือไม่การที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนจะเป็นการที่พรรคฝ่ายค้านผลักให้พรรคกล้าทำมาอยู่กับรัฐบาลหรือไม่นั้นตนไม่ทราบและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หารือกันเรื่องนี้ไม่ทราบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีพรรคกล้าทำอยู่ได้หรือไม่เพราะเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าเห็นหรือไม่ว่าไม่ควรปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพลพีกล่าวว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนลงตัวแล้วทำงานกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและตนคิดว่าลูกเทพทุกคนก็มีความสามารถอยู่แล้วซึ่งลูกเทพจะไปจำกัดเฉพาะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้อย่างเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โฆษกกระทรวงการคลังยันกยศมีสภาพคล่องพร้อมจัดสรรงบให้ผู้กู้ควบคู่ปรับแผนติดตามหนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงปัญหาสภาพคล่องของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นคือเรื่องแรกสภาพคล่องในช่วงเช้านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กยศ.เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละเดือนควบคู่กับการปรับแผนในการติดตามหนี้เพื่อนำเข้ามาเป็นกองทุนหมุนเวียนยืนยันว่าจะไม่มีใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะคลังจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอทันเวลากับการทำงานของกยศ.ตอนนี้ตัวเลขที่อนุมัติไปแล้วกว่า 137,000 รายคิดเป็น46ก็อภัยค่ะคิดเป็น 64% ส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ 77,000 รายคิดเป็น 36% กลุ่มนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมชื่อซึ่งอาจดูช้าแต่เป็นเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบขอยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลดูแลทุกรายส่วนผู้กู้เดิมที่เรียนปี2ถึงปี4จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมดูแลไปตามขั้นตอนทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02114

0: 0 สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร 097-951-4529

ิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม

ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0775-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.smuythimtv.com

ลือดไปไหนนะพี่ชายันบอกเอ๊ะทำไมฟังรายการของพี่หนูไม่ได้นะเมื่อวานนะครับไฟฟ้าของเราแถวๆสถานีของเราขัดข้องนิดหน่อยนะประมาณสัก 30-40 นาทีนะครับแต่ว่าช่วงหลังเราก็ได้ฟังเพลงกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมของเรา

วนสถานีของเรานะครับตั้งแต่เช้าเช้านะครับเรามีเบาตู้เรามีน้องกะเพราเรามีน้องสายหมอกแล้วก็ผมดีเจหนูหลังจากผมแล้วยังมีดีเจคนหล่อ

นะครับไม่ใช่เฉพาะที่อำเภอเกาะสมุยนะที่สวยเพราะว่าผมเป็นคนบ้านเกิดอยู่เกาะสมุยนะครับผมเป็นนักจัดรายการนะเกิดที่สมุยเนาะไม่ใช่อยู่ที่บ้านดอนนะครับแต่ถึงอย่างไรเราก็อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับเอาละครับก็ถ้าใครอยากเห็นคนสวยนะครับเราต้องไปดูเรือนเขาเรียกว่าวันชักพระงานประเพณีตายายไม่ว่ารับส่งตายายรับตายายหรือส่งตายายนะครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันนะวันที่27กันยายนนะขึ้นแรม1ค่ําแรม1ค่ําเดือน10นะเป็นวันเขาเรียกว่ารับตายายนะครับน้องกะเพรานะครับน้องสายหมอกไปรับที่วัดอันไหนนะครับเพราะของผมก็ต้องกลับเกาะสมุยนะครับผมรับที่จริงๆแล้วพ่อแม่ผมกระดูกปู่ย่าตาทวดของผมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์หรือวัดเสวงแต่ว่าผมไปซื้อบ้านไว้ที่แถวๆวัดบางรักนะผมก็ไปที่วัดบางรักนั่นแหละเดี๋ยวพ่อแม่เขาบินมาเองนะครับก็เดี๋ยววันไหนนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่านะวันรับตายายเป็นอย่างไรวันส่งตายายเป็นอย่างไรประเพณีของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ของเราเป็นอย่างไรนะครับวันนั้นนะวันนั้นสวรรค์เปิดนรกเปิดนะครับแล้วกลับมาบ้านมาอยู่15วันในวัดที่กระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราอยู่นั่นแหละแต่ถ้าพ่อแม่ของใครยังอยู่ก็มาเขาก็ยังอยู่กับเราแหละไปตายายวันรับตายายวันส่งตายายเนี่ยพวกเรานะถ้าไปเรียนที่ไหนเมืองนอกแม้แต่เมืองนอกเมืองนากรุงเทพนะต่างๆเรากลับหมดเลยนะเมื่อก่อนนะผมก็อยู่ที่แถวๆบ้านผมเมื่อก่อนผมไปเรียนผมอยู่ที่แถวบางลำพูนะแถวสนามหลวงนั่นแหละนะครับก็ขึ้นรถไฟนะเมื่อก่อนไม่มีรถตู้ไม่มีรถบขสนะขึ้นรถไฟมาลงที่พูนพินจากพูนพินนะครับนะครับจากพูนพินมาลงมาที่ท่าเรือท่าเรือที่บ้านดอนนะครับมาถึงแต่เช้าในเรือบ้านดอนก็อยู่บ้านดอนเดินไปเดินมาปีนกินโคกงข้าวแกงแถวนั้นแหละรู้จักหมดเลยนะครับก็พอหลังจากนั้นก็พอสักกลางคืนนะหัวค่ำๆก็ไปเรือนอนเช้าสว่างที่เกาะสมุยนะครับก็จากกรุงเทพ1คืนออกตอนเย็น1คืน1วัน2คืนนี่แหละเรากลับมานะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะถ้ายังไงก็นั่นแหละครับนี่

เราไปเกาะสมุยแต่ตอนนี้เหรอ15นะเอ้ยตอนนี้เหรอประมาณ45นาทีจากเกาะสมุยไปกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับอ่ะโอเคนะครับเล่าให้ฟังนะนะครับเมื่อวานก็ขอบคุณทุกๆคนนะที่โทรมานะครับแล้วก็บอกว่าพี่หนูพี่หนูไม่สัญญาณหาไม่เจอทำยังไงนะครับน้องหนุ่มบอกว่าพอดีปลั๊กหลุดปลั๊กหลุดขอบคุณมากโอเคเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราไม่ว่ากันเนาะตอนนี้นะครับผมให้ฟังเพลงเพราะๆก่อนดีกว่านะครับผมมอบให้กับคนที่โทรมาตั้งแต่เมื่อวานนะนะโทรมาน่าจะอยู่แถวพระแสงนะครับขอบคุณมากเขาบอกว่าผมอยู่ตรงแม่น้ำอีปันนะครับแล้วเพลงนี้มอบให้กับผู้หญิงแล้วก็

รถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม

ทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะครับถ้าใครอยู่ที่บนเกาะสมุยไปได้เลยนะครับอยู่ที่ในห้างนะเราเปิด9โมงเช้าจนถึงนะจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านดอนอยู่ที่ฝั่งสุราษฎร์ไม่ต้องมาหรือว่าถ้ามาแล้วถ้าโดนนั่งเรือเฟอร์รี่โดนน้ำเค็มก็ไปล้างได้นะครับราคาก็พอๆกับที่นี้แหละนะครับก็เริ่มต้นที่450เท่านั้นเองเขาบอกเอ้ยที่บ้านดอนของเราแค่200นะพี่หนูนะครับไปนู้นก็400นู่นนะก็ที่เกาะสมุยมันทุกอย่างข้ามเรือไปเขาต้องคิดแพงนะก็อย่างไรก็แวะเข้าไปนะครับเราล้างแบบรับประกันทรายทุกเม็ดน้ำทุกหยดหมดจดทุกส่วนเรามีล้างแบบพรีเมียมด้วยล้างแบบพรีเมียมนี่ทุกไซส์ทุกสี 2,000 บาทนะครับแล้วก็เราขัดสีซักพรมฟอกเบาะนะครับทำทุกอย่างนะครับก็แวะไปนะครับหรือโทรไปจองคิวได้เลยที่0979514529 0979514529นะครับเอาละครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือสมุยทีมคาแคร์นะครับแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้กับเขาหน่อยดีไหมนะครับ next TQ นะครับเป็นยังไงล่ะนะครับเพราะตอนนี้นะเน็ตคิวนะชวนพบกับต้นข้าวสุปรียานะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้สปอนเซอร์เราบ้างไหมเนี่ย น้องหนุ่มบอกว่าผมขอใบนะพี่หนูช่วยประพันธ์ให้หน่อยนะครับตอนนี้นะนะครับเริ่มจำหน่ายแล้วบัตรเร็วเลยวันนี้เดี๋ยวนะครับทักไปเลยในเพจของเน็ตคิวนะครับเพราะว่าทางวันทางน้องต้นข้าวสุปรียานะครับสาวน้อยเสียงดีเจ้าของแชมป์ดวลเพลงชิงทุน68สมัยเนาะนะครับวันนั้นนะผมดูอยู่ด้วยที่เขาแพ้เพราะว่าเขาลืมเนื้อแต่เสียงเพราะมากเลยน้องต้นข้าวเนี่ยผมชอบมากเพราะเป็นเพลงลูกทุ่งนะเป็นเพลงของแม่พุ่มพวงนะครับฉะนั้นเสียงเหมือนแม่พุ่มพวงเลยนะครับเนื้อเสียงนะครับแต่ว่าเขาร้องเขาไม่เรียนแบบใครเลยเป็นเพลงของเป็นเสียงของน้องเองนะครับแต่ว่าร้องแนวไหนนะครับเขาไม่เอาเหมือนกับน้องเหมือนกับเนเน่นะครับเขาร้องเพลงของอะไรก็ได้แต่เขาจะเอาเสียงเขาเนี่ยก็เนื้อเสียงเหมือนกันนะครับน้องต้นข้าวก็เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นนะมาพร้อมกับสนุกโชว์ของสอนสุพรรณโชว์นะครับสอนเป็ดนะครับฉะนั้นใครสนใจนะติดต่อเลยผ่านหน้าจอนี้เลยสดๆนะแล้วก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดชวนเพื่อนชวนหลานไปนะครับติดต่อไปจองตั๋วแล้วอยู่ที่คอนเสิร์ตนะครับวันที่8ตุลาคมนะครับที่สุราษฎร์บ้านเรานะครับนะครับอย่าลืมนะถ้าฟังอยู่นะครับผู้ที่รับน้องสุปรียามานะครับพวกผมขอกี่ใบล่ะน้องหนุ่มไปไหมนะน้องแซมไปไหมนะครับน้องต้นน้องกระเพรานะครับน้องอีกคนหนึ่งน้องอะไรน้องสายหมอกและใครไปด้วยพอไม่ไปใช่ไหมแต่ว่าดีเจหนูอย่าลืมนะเพราะว่าดีเจหนูเปิดเพลงของน้องต้นข้าวเดี๋ยวเปิดให้เลยดีกว่าไหมนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงน้องต้นข้าวสักเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวหาก่อน นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมจองตั๋วเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลนะเซ็นทรัลฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะบัตรนะเป็นโซนหน้าเวทีเนี่ยดูว่า VIP อยู่ที่899แต่ถ้าข้างหลังมา399นะครับผมไม่เคยไปนะฮอเขาใหญ่หรือเปล่าไม่เคยขึ้นวันนั้นไปเซ็นทรัลแล้วไปดูแต่ชั้นล่างไม่มีที่จอดรถ นะไปดูมือถือให้น้องแคนนอนไปดูกล้องให้น้องแคนนอนนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปที่ฮอชั้น4นะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะเอาบัตรมา 4-5 ใบยกเว้นน้องน้องเดียก็แล้วกันเพราะน้องเดียเขาไม่เปิดเพลงลูกทุ่งนะครับก็เปิดเพลงไทยแต่ถึงอย่างไรเดี๋ยวผมมอบเพลงของน้องสุปริยาให้เพลงก่อนดีกว่านะเดี๋ยวนะผมหาก่อนนะก็ใครอยากเพลงฟังเพลงอะไรเลยผมหาว่าเจอเพลงอะไรก็เปิดเพลงนั้นแหละนะครับน้องสุปริยาต้นข้าวนะครับนะครับเจอไหมไม่เจอนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้าอย่าลืมนะครับถ้าอย่างไรก็แวะไปนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีบัตรนะก็ซื้อบัตรนะครับนะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับไม่มีใครช่วยผม นะครับไม่มีใครช่วยก็ผมหาเองก็แล้วกันนะอ่ะ

โอเคนะเพลงนี้ดีกว่าเพลงของน้องต้นข้าวเองนะครับเป็นเพลงไงเราฟังดูนะครับนี่เป็นเพลงของนะครับที่น้องสุปริยาต้นข้าวเขาอัดไว้นะครับแล้วก็เขาเอามาร้องใหม่นะครับฟังเพลงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราเจอกันนะครับ

นะครับเสียงน้องสุปริยานะครับหรือว่าน้องต้นข้าวนะครับจะมาคอนเสิร์ตนะครับวันพฤหัสที่8ตุลาคมนี้นะครับฉะนั้นนะถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้เพจของ Netkill นะครับจองบัตรได้เลยนะครับถ้าเพจ Netkill ฟังผมอยู่นะครับเราสถานีวิทยุอสมทเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันดูนะขอบัตรสักกี่ใบก็ถามพอออกกี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า

เดิมนะครับเขาขายบัตร400กับ 1,000 บาทนะครับแต่ตอนนี้นะ Netkill บอกว่าถ้าใครจองหมายจองผ่าน Netkill นะครับแล้วก็บัตรที่จ่ายไว้จ่ายเกินเดี๋ยวเราคืนให้เราจ่ายบัตรทั่วไป399และบัตร VIP แค่899โทรติดต่อได้เลยนะครับ0811624982 0811624982นะครับ

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทางด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็นะครับอย่าลืมนะถ้าอยู่ที่ขับรถแถวแถวบ้านดอนหรือว่าแถวแถวการดิษฐ์นะครับแวะไปได้เลยนะครับเรามีสาขาการจนดิษฐ์ด้วยนะครับอยู่ตรงสี่แยกการดิษฐ์นะครับไปหาน้องตาลไปหาน้องพีทไปหาน้องเบียร์ได้เลยนะครับหรือว่าบางมาศนะครับน้องโอมบอกว่าผมมีสาขาฝั่งบกก็มีการดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระรามสองพี่หนูแต่บนเกาะสมุยของผมมีทั้งหมดรอบเกาะเลยผมเป็นห่วงคนสมุยเพราะบ้านผมคนสมุยเหมือนกันบ้านอยู่เดียวบ้านอยู่ที่เดียวกันนะโอเคแต่ว่ารู้สึกน้องโอมบ้างก็อยู่แม่น้ำนะแต่ผมอยู่บางรักนะบางรักก็มีปัญหาเรื่องถนนนะครับก็ฝากไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยก็แล้วกันแวะเวียนลงไปดูหน่อยไปสนามบินนะรองผู้ว่าก็รู้นะทุกคนก็รู้นะเพราะมีปัญหาที่ว่าโยธาทางเทศบาลให้ไปสร้างแล้วก็โยธาจ้างผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็ทำกองแกง 2-3 ปีแล้วยังไม่จบพี่น้องประชาชนมีปัญหามากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้การที่รับผิดชอบในการความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ผู้รับเหมานะผู้รับเหมาเขาได้เงินมาจากโยธาเขาจ้างแต่ว่าผู้รับพูนที่ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือเทศบาลนครเกาะสมุยแต่เทศบาลรู้สึกว่าเขาไม่ทำอะไรเลยนะครับเหมือนกันที่บ้านเราเหมือนกันไหมเนี่ยสุราษฎร์บ้านเราเป็นทั้งจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยที่ไหนมีปัญหาบ้างเดี๋ยวบอกเบาตู้บอกเบาตู้เดี๋ยวเบาตู้ไปจัดการให้ก็แล้วกันนะแต่ถึงอย่างไรถ้ามีเรื่องรถก็ไปหาที่โอมนะครับร้านโอมออโต้ไทยก็แล้วกันเรามีบนสมุยมี4สาขาและทุกสาขาเนี่ยเรามีเหมือนกันหมดนะครับเราเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงล่างช่วงล่างได้หมดเลยมี2 อย่างที่เราไม่ทำ

น้องโอมบอกว่ามี2 อย่างไม่ทำน้องตาลก็บอกว่าไม่ทำเหมือนกันการดิดทุกสาขาไม่ทำก็คือทำสีและล้างรถนะครับถ้าทำสีก็ไปร้านใกล้ๆร้านโอมก็แล้วกันแต่ถ้าล้างรถถ้ามาเกาะสมุยก็ไปที่สมุยทีมคาเกห้างบิ๊กซีนะครับแล้วก็ถ้าที่อยู่สุราษฎร์ไปที่ไหนดีล่ะนะครับน้องหนุ่มล้างที่ไหนล่ะนะพออกี้ล้างที่ไหนอ่ะเดี๋ยวโฆษณาให้แต่ว่าต้องฟรีรถพออกี้นะส่วนรถน้องกะเพรากับน้องสายหมอกเก็บตังค์ได้เพราะว่า2คนนี้มีเงินเยอะนะครับอ่ะแต่ว่านั้นก็คือโอมนะแต่ถ้าที่มาอยู่สมุยอีกแหละมูลถ้ามาเที่ยวสมุยนะจะมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิงพาร์คด้วยแล้วก็มีองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยถ้าใครต้องการที่จะรวยต้องการที่จะไปเขาเรียกบนบานศาลกล่าวเลยไปขอเลยไปเลยนะครับแม่น้ำซอย7นะครับเมื่อกี้เปิดเพลงสาวการเมืองการนะน้องสุปริยาต้นข้าวแต่ตอนนี้ผมเปิดเพลงสาวเด็กใต้เด็กสุราษฎร์ธานีเราหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรน้องสุปริยาก็สุปริยาและได้จะมาเจอน้องเกี๊ยบเรานะสุดยอดนะครับแต่รู้สึกว่าล่าสุดที่ผมเจอน้องเกี๊ยบน้ำหนักรู้สึกอ้วกไปหน่อยหนึ่ง นะครับ60 70ถึงยังอ่ะน้องเกี๊ยบนะครับพี่หนูก็ใกล้แล้วแหละนะแต่

0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์รังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเราก
2: ับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเรานะที่ เปิดสาขาแรกนะครับที่เมืองตรังนะครับแล้วก็ไปเปิดที่อ่าวนางนะครับแล้วก็จะมาเปิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าถ้าที่บนสุราษฎร์เนี่ยมีโรงพยาบาลเยอะละนะครับไม่ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็มีเนาะโรงพยาบาลอะไรนะที่อยู่ในเมืองโรงพยาบาลทักษิณนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีของเราก็สุดยอดนะครับทำได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก็บอกเอางี้ดีกว่าไปเปิดที่เกาะสมุยดีกว่านะครับแล้วให้พี่หนูช่วยประพันธ์ให้คนบ้านดอนให้คนสุราษฎร์ได้ยินนะครับเพราะว่าคนสุราษฎร์เนี่ยไปเกาะสมุยหรือคนสมุยที่อยู่บนสุราษฎร์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าท่านไม่สบายก็ท่านไปเช็คร่างกายก็ไปที่กลับบ้านแล้วก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์หรือว่าถ้าอยู่บ้านดอนนะตรวจสุขภาพเสร็จแล้วถ้ามีปัญหาว่าเราไขมันสูงนี่สงสัยจะเป็นโรคหัวใจนั่นแน่นะครับถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยถือว่าคุณโชคดีนะแต่ถ้าคุณตรวจแล้วไม่เจอโรคอะไรเลยเนี่ยก็ยิ่งว่าโชคดีอีกโชคดีแต่ถ้าเจอโรคหัวใจนะครับโรคเขาเรียกว่า NCD นะครับโรคที่เป็น NCD ก็คือโรคแล้วรักษาไม่หายอะแต่โรคหัวใจเนี่ยก็อยู่ใน NCD อันหนึ่งนะครับสาเหตุของโรคหัวใจก็หนึ่งสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็กินของมันไม่ออกกำลังกายเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไขมันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นโรคหัวใจถ้าเจอตุ้มนะครับเป็นโรคหัวใจอย่างเดียวคุณโชคดีเพราะถ้าตายแล้วตายเลยถ้าหายแล้วหายเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่ต้องไปถึงโน่นกทม.นะครับแล้วถ้ารักษาที่โรงพยาบาลขามเตี้ยโรงพยาบาลสุราษฎร์เราอาจจะนานหน่อยนะเพราะคิวยาวนะครับว่าคนสุราษฎร์บ้านเราเนี่ยกินแต่หอยนะกินแต่หอยนางรมหอยนางรมเนี่ยโคเลสเตอรอลสูงมากเลยคุณกิน3ลูกติดต่อกันนะคุณถ้าคุณเป็นโรคไขมันสูงนะคุณเลยนะนะครับแต่ว่าผมจะอาจนะแต่มันดีโชคดีว่ามันมีกระเทียมกินด้วยนะครับกิน3ลูกไอ้น้องหนุ่มบอกว่าโอ๊ยผมซัด4พี่หนูเพราะหอยใหญ่สมุยเราไอ้สุราษฎร์เราหอยใหญ่ไข่แดงนะครับแหล่งธรรมะนะครับเงาะอร่อยเมืองร้อยเกาะนะพี่หนูวนไปวนมานะแต่เน้นเรื่องหอยใหญ่นะน้องหนุ่มบอกโอ๊ยสะใจคนสุราษฎร์เราอย่างน้องบิววันนั้นน้องบิวกัลยาณีมาคนไปคอนเสิร์ตที่สมุยเจอผมนะเขาบอกว่าเขาภูมิใจที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกภูมิใจอะไรล่ะน้องบิวเขาบอกว่าหนูเขาบอกว่าเรา

คนสุราษฎร์เราหอยใหญ่นะครับเออนะเหรอเออนะไม่เชื่อลองดูหน้าผากดูสิบอกนะน้องบิวนี่ตลกมากเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าน้องบิวเนี่ยนะเขา

เพลงสุดท้ายก็แล้วกันตอนนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ถ้าจะให้เล่าต่อก็บอกได้เลยนะ เดี๋ยวขอผอ.สักอีก1ชั่วโมงนะไฟดับดีนะสถานีเรานะแต่ว่าคงไม่ละนานๆทีไม่เหมือนกับที่เกาะสมุยดับตลอดเพราะว่าเกาะสมุยเขาก็เปลี่ยนสายอยู่นะตอนนี้ก็ดับอยู่ในเวงก็ดับในเห็นโทรมาบอกนะครับบอกประพันธ์ด้วยนะพี่หนูใครฟัง 101.25 ไฟดับแถวโน้นแต่เดี๋ยว 5:00 นก็ติดหมดละนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ดับไปแต่ถึงอย่างไรก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก็แล้วกันถ้าตรวจหัวใจก็ไปที่เกาะสมุยเลยเพราะเรามีตั้งแต่เครื่อง

นะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ดับก็ดับไปแต่ถึงอย่างไรก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก็แล้วกันถ้าตรวจหัวใจก็ไปที่เกาะสมุยเลยเพราะเรามีตั้งแต่เครื่อง EKG นะเครื่อง Echo เครื่อง Exercise แล้วก็เครื่อง Cat Lab นะครับเรามีหมดแล้วหมอเราเป็นคาร์ดิโอเราว่าเป็นย่าหวานแต่มันหวานอ่ะเขานะเขามีวิธีจากโรงงานแล้วก็ความกลมกล่อมเขาไม่ใส่ครีมเทียมเขาใส่เขาทำอะไรนะน้ำมันรำข้าวนะนะครับรำข้าวเขาทำเป็นด้วยรำข้าวเลยแล้วก็ใส่ไปในกาแฟด้วยเป็นกาแฟอาราบิก้าแล้วก็มีไอ้โน้ตไอ้นี้ไอ้นั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำให้สุขภาพเราดีนะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่ากาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับหาซื้อได้ที่สมุยหรือว่าโรงงานที่กรุงเทพในห้างไม่มีไปเซ็งซุ่งเซ็งซันโลตัสบิ๊กซีไม่มีเลยต้องไปที่สมุยทีมคาแคร์หรือต้องการโทรมา0979514529ขอบคุณลุงทองนะครับลุงทองอยู่ที่ตรงสี่แยกไอตาปานรู้สึกนะอยู่ตรงไหนอ่ะบอกว่าพี่หนูส่งมาให้หน่อยผมบอกได้ลุงทองลุงทองบอกว่าเอา4กล่องเลยพี่หนูนะครับหรือว่าถ้าพี่หนูมาแถวๆอันนี้มาแถวๆสี่แยกตาปานเดี๋ยวโทรมาหาลุงทองนะเอามาส่งด้วยนะเดี๋ยวหรือจะให้ลุงทองไปเอาที่สถานีบอกไม่เป็นไรหรอกลุงทองเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้เองก็แล้วกัน ลุงทองแกไม่ค่อยนะฮะแกเป็นโรคเบาหวานนะเดี๋ยวแกก็ต้องกินกาแฟแกบอกโอ้ยกินกาแฟดำมันขมน้องหนูพอรู้ว่ากาแฟแบบ3 in 1ของน้องหนูเนี่ยมันอร่อยแต่ว่ากาแฟที่วันอื่นเขาใส่น้ำตาลไงนะครับฉะนั้นลุงทองบอกว่าเอามาให้ด้วยสัก4กล่องก็แล้วกันเดี๋ยวจัดให้ลุงทองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับนะครับน้องบิวบอกว่าอยากเปิดเพลงนี้ให้กับพี่หนูก็แล้วกันเนาะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมติเอกฉันท์กกต.ยกคำร้อง108ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม.ไม่เลือกตัวเองไม่ผิดเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยมติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9 108คนโดยมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมใน2ข้อกล่าวหาคือข้อกล่าวหาที่1ขอให้ตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อ16มิถุนายน2567ณสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่9มีคนจำนวนมากอำพรางตนเข้ามาในคราบของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเลือกผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดอื่นแต่ไม่เลือกตนเองซึ่งปรากฏจากผลการนับคะแนนว่ามีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากจากพฤติการดังกล่าวจึงอาจมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561หรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้มีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมข้อกล่าวหาที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่กล่าวจำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดคุณสมบัติไว้แต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมากกว่าซึ่งต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานหรือกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มที่20หรือกลุ่มอื่นๆอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561พบผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารอีก1คนรวมรอดชีวิต16คนชุดปฏิบัติการใต้เตรียมค้นหาในซากเรือวันพรุ่งนี้นิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: คืบหน้าเหตุเรืออวนลากอับปางพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายยอดรวมรอด16รายเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือในวันพรุ่งนี้เช้าข่าวดีพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายโดยมีเรืออวนลากในพื้นที่ให้การช่วยเหลือไปได้อย่างปลอดภัยทำให้ขณะนี้มีผู้รอดชีวิตรวม16รายแล้วส่วนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของไถเรือที่เสียชีวิตขึ้นมาถึงฝั่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1รายขณะที่ตัวเรือยังคงจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่ายังมีผู้สูญหายอีก5รายที่ติดอยู่ภายในตัวเรือทั้งหมดเบื้องต้นทางชุดกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำจะออกเดินทางไปปฏิบัติการภารกิจกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือขึ้นมาจากเรือทันทีนุราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหน ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了听你听的，酷狗超凡 Play by DJ D。

0: ชีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23-27 กันยายน 2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะพาราเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดบาบาชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้

0: คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: เมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ที่นี่ Mcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานีคุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500 บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.แล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23ถึง27กันยายน2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
2: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อป

0: เล่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

M-CON Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุด8นาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคาร22กันยายนมีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ว่าก่อนอื่นนี่คุณอันได้ติดตามวอลเลย์บอลนะ
2: ฮะได้ไปแล้วเนี่ยฮะ
1: ได้เหรียญทองแดง
2: ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อย
1: 3-0 เลยแต่ว่าก็ถือว่าสนุกนะเกาหลีใต้เขาก็สู้เต็มที่เลยแต่ละเกมกว่าจะชนะได้ก็ถือว่าไม่ขาดสูสีอยู่แต่ไทยก็กลุ่มความเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์นะในคะแนน
2: เราเป็นแชมป์ระดับนี้แล้วอ่ะ
1: คือก็เท่ากับว่าเราแข่งทั้งหมดก็ต้องเล่นกันถึง5เซตนี่ก็มีรอบรองชนะเลิศแข่งกับจีนน่าจะเป็นทีมเดียวนะที่เหลือนี่เราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านมานี่3-0หมดเลย
2: ค่ะ
1: แม้กระทั่งรอบชิงเหรียญทองแดงนะก็เห็นว่าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่4ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะในเอเชียนเกมเคยได้มาตั้งก่อนหน้านี้3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4
2: ครับแต่เคยได้ถึงเหรียญเงินบ้างไหมคะ
1: น่าจะเคยได้เหรียญเงินตอนอินโดนีเซียหรือไงเนี่ยเข้าชิงแล้วก็แพ้เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนะ
2: ค่ะ
1: ก็เที่ยวนี้ก็หวังอยู่หวังว่าจะได้เข้าชิงนะแต่ว่าก็อย่างเนี้ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจีนเขาก็คงจะอ่านตามมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตัดกับไทย
2: เ
1: ดี๋ยวนี้ก็วางแผนที่จะสู้กับไทยอย่างรัดกุมนะก็โอเคผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ววอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คนไทยชื่นชอบกัน
2: นักการเมืองไทยที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นคุณธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตทีมชาติไทยไทยแลนด์นะแล้วก็ไปให้กำลังใจเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่พะเยาอยู่บนเขาเนี่ยนะจะเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะ
1: มีพวกอะไรพวกวินเซอร์พวกแข่งเรือใบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ว่ายน้ำโปโลก็น่าจะใช่ไหมคะคือเป็นกีฬาทางน้ำ
1: คือถ้ามันเป็นกีฬาใหญ่มากๆเขาจะมีสมาคมเฉพาะเขาเลยนะ
2: อย่างโปโลนะสมาคมโปโล
1: อันนี้พวกนี้เขาจะเป็นคือเขาเป็นไอ้กีฬาใหญ่กีฬาซึ่งมันมีการแข่งขันมันมีอะไรต่างๆที่
2: เขาต้องพัฒนากีฬาเป็นอย่างระดับประจำ
1: แต่ว่าถ้ากีฬาทางน้ำนี่ก็น่าจะประกอบไปด้วยกีฬาที่เป็นหลายๆอย่างรวมกันที่เขามีการจัดแข่งขันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเวทีมันก็จะจำกัดหน่อย
2: ค่ะ
1: โอเค
2: เป็นเรื่องกีฬานะคะ
1: คว
2: ันนี้เอาเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันก็ไม่คิดว่าจะได้อ่านข่าวนี้นะคะปปง.ลุยยึดอายัดทรัพย์ล็อตใหญ่ 3,500 ล้านบาทกวาดล้างแก๊งช่อโกงพนันออนไลน์นอมินีทุนจีนพร้อมส่งสารคืนผู้เสียหายด้วยส่วนหมอบุญเนี่ยไปค้นเจอได้อีก

0: 1,799 ล้านชงอัยการริบซับเครือข่ายชนพัฒน์เพิ่มอีก13 ล้านโอ้โหนี่กวาดหมดเลยนะฮะรายงานสำนักงานปปง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่8/2569จริงๆตั้งแต่เมื่อ9 กันยายนอยู่แล้วแต่เพิ่งเป็นข่าววันนี้ค่ะโดยรายงานโดยดำเนินการในรายคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม2,593 รายการค่ะ77รายคดีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,532 ล้านส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด8รายคดีค่ะโดยวันนี้แถลงคือตัดสินกันตั้งแต่วันที่7ลงมติกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่งแถลงโดยคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.นะฮะเป็นกรรมการและเลขาแถลงเลยนะฮะที่นี้ยึดอายัดทรัพย์39รายคดีนะคะรวมทรัพย์สิน918รายการ39คดีทรัพย์สิน918รายการได้ดอกผล 1,900 ล้านน่ะที่ไหนศาล
1: รวมแล้วนะ
0: 1,900กับ2ล้านอ่ะเติมให้อีก2ล้านก็ได
1: ้
0: คดีแรกหมอบุญค่ะบุญวนาน้ำกุลแล้ววนาสินใช่ไหมฮะ
1: ใน
0: แพทย์บุญเนี่ยที่ภรรยากับลูกยังติดคุกอยู่อ่ะเป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนและการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมูลค่าประมาณ404ล้านการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด286รายการ1,799ล้านตัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะเป็น 1,800 ล้าน
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างยานพาหนะที่ดินห้องชุดและเงินฝากในบัญชีธนาคารค่ะ
1: ไปตามยึดมา
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ที่เด่นๆนะคะเท่าไหร่นะพันของหมอ
1: ก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้วเป็นน่าจะเป็นหลักพันล้านเหมือนกัน
0: ค่ะเฉพาะของหมอบุญเนี่ย 1,988 ล้านแล้วก็มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยประเภทพวกการพนันออนไลน์อีกรายละ13ล้าน14ล้านอะไรเนี่ยจะมีอันนึงที่หนักหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นนอมินีจีนตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงกระทำผิดในประเทศจีนถือของทรัพย์สินแทนกัน971ล้านค่ะพี่วิชาญ
1: ครับ
0: อันนี้ที่หนักหนักก็คือเบ็ดเสร็จเนี่ยได้ของหมอบุญไป 1,800 กว่าล้านแล้วก็ 1,800 ล้านแล้วก็เป็นเครือข่ายของชนพัฒน์ทั้งหมดก็คือ13ล้านค่ะ
1: อีก13ล้าน16รายการ
0: ค่ะไม่มีชื่อชนพัฒน์แต่ว่าเป็นเครือข่ายของเขา
1: ครับ
0: ก็เอาไปหารเฉลี่ย
1: ของชนพัฒน์ของชนพัฒน์ที่ยื่นศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเลย13ล้านครับ
0: สรุปด้วยนะคะการทำงานของปปง.ดูเหมือนจะคืบหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ในศาลอย่างเช่นกรณีที่คุณกรเนี่ยเขาทวงถามกลต.ที่ตั้งคำถามไป20ข้อตอบมาข้อเดียวแล้วก็อะไรตอบไม่อะไรก็บอกอยู่ระหว่างการทำงานเนี่ยแต่ในขณะที่กลต.ไม่คืบหน้าไม่อะไรเลยแต่ปปง.เนี่ยสั่งยึดเลยนะคะ20,000ล้านนะคะคือใครเป็นสมิธแล้วก็ยิมเลียกทั้งหมดเลยรวมถึงหุ้นของบางจากด้วยนี่คือฝีมือของปปง.ค่ะพี่ไพศาล
1: ค
0: ่ะถือเป็นหน่วยงานที่คนให้เกรดตัดเกรดอยู่ในระดับดีมากค่ะถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานด้านนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติม

0: เกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา14 นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: นี่เขารู้ว่าเราจะจัดรายการตอน6 โมงใช่ไหมฮะไอรอนเนี่ย
2: ทำไม
3: เขาก็เขาเปิดหลักฐานของพยานที่25/26อ่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะจะให้เวลาเราอ่านชั่วโมงหนึ่งแล้วมาจัดรายการ
2: 25/26
3: ใคร
2: คนไหนใครชื่ออะไร
3: เขาบอกว่าเขาบอกเขาเป็นคนที่ทำงานให้กับสว.พยานเดินทางไปพร้อมกับสว.ซึ่งทราบภายหลังว่าสว.ที่พยานทำงานให้เป็นญาติกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมพยานพร้อมกับสว.ได้ขึ้นไปที่ชั้นลอยของโรงแรมทำให้ได้พบเจ้าหน้าที่ 5-6 คนที่รู้จักเช่นไม่พูดชื่อก็แล้วกันพยานไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงแต่จากภาพและข้อมูลปรากฏว่าสอดคล้องกับชื่อผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีอังดีฟองฟองเกินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอทั้งคุณเดวินแล้วก็เจอทั้งคุณอนุทินที่นั่น
2: ก็แสดงว่าโรงแรมภูแม่นเน
3: ี่ยทีนี้เขาเขียนชื่อโรงแรม
2: เพราะโรงแรมภูแม่นนี่คือโรงแรมที่เขานัดพบหลังจากที่รับรองเป็นสว.ครบหมดทุกคนแล้ว
3: ก็
2: เชิญถ้าตามที่มีการกล่าวหากันก็คือว่าให้มาประชุมร่วมกันเพื่อมากำหนดว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรยังไงบ้างใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานใครจะเป็นประธานกรรมาธิการคณะไหนอะไรยังไง
3: ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ปฐมนิเทศของสว.แล้วก็มีแกนนำของพรรคที่ว่าเนี่ยมาด้วยวันที่21 กรกฎาคม 67ค่ะโดยมีการประชุมเพื่อเลือกบุคคลที่จะเป็นประธานและรองประธานซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่ยืนยันว่ามีสว.อย่างน้อย40 คนอยู่ที่บริเวณโรงแรมแห่งนั้นจริง
2: ๆครับ
3: แล้วเขาเช็คได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดว่าอะไรเนี่ยคนที่ว่าเขาเจอคนรู้จักอ่ะคนรู้จักที่ว่าเป็นต้นทางของเส้นทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบการโอนเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วก็ผู้สมัครสว.เป็นเงิน2,170,000เขาให้การกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขากลับคำให้การที่หน้าเมื่อวานนี้ชื่ออะไรอ่ะศรีสุวรรณจันยาที่ไปยื่นร้องให้เอาผิดพวกกลับคำให้การนะ
2: มีอะไรขอนแก่น2 คนนะฮะ
3: ศรีสุวรรณจันยาน่ะยื่นร้องให้เอาผิดพวกกับคำให้การไหนๆกลับให้คำให้การแล้วไปเลย

0: ไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยเป็นพยานไม่ได้แล้วค่ะ
1: ครับฮะก็ในทางคดีความมันก็มติของกรรมการกกต.ก็ออกมาไปหมดละไอ้ที่หลุดก็คงหลุดไปละแต่ว่าจากนี้ไปข้อมูลอะไรต่างๆไปมันก็คงจะถ้าจะมีผลมันก็มีผลเขย่าในประเด็นเรื่องการเมืองนะความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆไปนะฮะในส่วนว่าจะไปทำให้มันเกิด
0: ไปเรื่องเกิดผลในทางคดีคงไม่มีหรอกค่ะ
1: คงยาก
0: เมื่อวานนี้
1: ผมก็ไม่กล้าไปฟันธงว่าถึงขั้นไม่มีนะแต่ว่ามันคงยากครับ
0: ศาลก็คงไม่ทำแบบว่าไปลากอะไรมาแล้วมาฮะ
1: คือไปที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเรียกสอบเสิร์ฟนู่นนี่อะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เรื่องง่ายที่ศาลท่านจะไปดำเนินการเกินกว่าที่กกต.เขาส่งเรื่องเข้ามาส่งคำร้องเข้ามาย
0: กเว้นจะมีสัญญาณพิเศษ
1: ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษมากๆกรณีพิเศษมากๆเขาถามว่าเคยเกิดไหมก็เคยเกิดอย่างเรื่องคุณทักษิณที่ศาลฎีกาท่านก็เรียกมาเพื่อมาดูว่าตกลงมันยังไงมันมีการบังคับโทษจริงหรือไม่จริงอะไรไงท่านก็ไต่สวนเลยไอ้อย่างนั้นอ่
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าก็เกิดแล้ว
0: สัญญาณพิเศษมันต้องเป็นสัญญาณพิเศษศรีสุวรรณจรรยาในฐานะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดกับพยาน3รายที่กลับคำให้การในคดีหัวเลือกตั้งสว.1ให้ถอนสถานะการเป็นพยานเลยรหัส16 21และ22เพราะว่าพยานกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงคำให้การจนทำให้กกต.เสียงข้างมากมองว่าคำให้การขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อรูปคดีและให้ดำเนินคดี2ข้อหาหนักกับพยานทั้ง3รายทันทีข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จนี่ฮะแล้วก็บอกกกต.ว่าถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องพยาน3คนที่กลับคำให้การเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะพี่ประจัน
1: ไปยื่นที่ไหน
0: ยื่นที่กกต.ก็3คนนั้นมาให้การกับกกต.
1: อ๋อไปยื่นร้องกับกกต.
0: ก็พยาน3คนให้ปากคำกับกกต.แล้วกกต.ก็เลยกันเป็นพยาน
1: ครับ
0: ในเมื่อให้การแล้วมากลับคำให้การเพราะฉะนั้นคุณต้องดำเนินคดีกับพยานและแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
1: เพรา
0: ะการให้การและการกลับคำให้การของเขาเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีค่ะ
1: เอาไปร้องให้กกต.ให้กกต.ไปดำเนินการ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าไปคุณศรีสุวรรณไปร้องที่ไหนเองอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
0: ก็กกต.ร้องไม่ทำก็ได้
1: เขากลับคำให้การคุณศรีสุวรรณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาแต่กกต.เนี่ยเกี่ยวเพราะว่าทำสอบสวนคดีนี้อยู่
0: ค่ะ
1: แล้วมากลับคำให้การทำให้กกต.เสียหายถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายว่ากันไป
0: เขาไม่ได้คิดว่าทำให้กกต.เสียหายครับพี่สารเขาคิดว่าทำให้รูปคดีเสียหายค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีผลต่อรูปคดี
1: วันนี้ที่ประชุมครม.ก็เป็นไปตามข่าวที่เขาล่ำลือกันนะร้อยตำรวจเอกปิยะรัชกุลก็โยกจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและ DSI เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไปตามที่เขาล่ำลือกันแม้ว่าแต่ตอนที่เขาลือกันหนักๆเนี่ยคุณรัฐพลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะบอกว่ายังไม่เห็นมีข้อมูลดังกล่าวเลยแต่วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนอธิบดีคุณยุทธนาแพรดำนี่ก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นระดับ11
0: ผู้ทรง
1: คุณวุฒิพิเศษ
0: น่าจะแบบว่าไม่ใช่แขวนใช่ไหมคะ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ทรงคุณ

0: วุฒิด้านกีตวิทยาของที่สำนักนายกฮะ
1: ตบยุงเหรอคะ
0: ก็กีตวิทยาเกี่ยวเรื่องแมลงก็น่าจะมีพวกยุงเยิ้มอยู่ด้วยครับ ผู้ทรงทางด้านกีตวิทยาก็ไปรับหน้าที่ตรงนั้น
1: ตอนเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีรถประจำตำแหน่งไหมฮะน่าจะมีนะแล้วเวลาเราเป็นผู้ทรงแล้วเวลาเราไปเป็นผู้ทรงเนี่ยเขายังมีให้อยู่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบเป็นระดับ11อ่ะเป็นระดับ11นะเท่ากับประหลัดเลยนะจาก10ขึ้นไปเป็น11เลย
1: ผู้ทรงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิส่วนคุณปิยะรักษกุลก็มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค
1: ุ
0: ณปิยะร้อยตำรวจปิยะรักษกุลเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะช่วงปี 2552-2553 น่าจะโอนย้ายมาจากตำรวจแล้วก็ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้ขยับขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของ DSIในปี2558เป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก่อนจะขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2565 65ก็สมัยลุงตู่นะช่วงนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต
1: สอบต
0: แล้วก็2567เมื่อ2567เนี่ยไปอยู่สอบตแล้วก็ปี68ก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติจนล่าสุดนะปีที่แล้วอยู่กรมคุมประพฤติปีนี้ก็ขึ้น DSI เลยนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงและการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเหตุเพลิงไหม้ห้างเหตุ
1: ชายชุดดำ
0: จลาจลอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: มีเสียชีวิตในวัดปทุม
0: ก็เนี่ยที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือคุณปิยะเนี่ยร้อยเอกปิยะเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากประธานกกต.สมัยที่คุณอิทธิพล
1: บ
0: ุญประคองเนี่ยเป็นประธานก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นประธานใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะที่เรียกว่าเป็นคณะชุดที่36ของกกต.เพื่อพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.ร้อยเอกปิยะเนี่ยมาเป็นประธานได้รับแต่งตั้งเป็น
1: ไม่น่าล่ะเป็นชุดที่สั่งยกหมดเลยสองร้อยกว่าคนเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์อธิบดีไม่ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลยืนยันว่าไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและหากดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงก็หมายถึงอันนี้เขาพูดถึงพ
0: ัน
1: ตำรวจตรียุทธนาแพรดำที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงที่ทำเนียบเนี่ย
0: เป็
1: นการเทียบเท่า41เทียบเท่าปลัดกระทรวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นระดับที่สูงขึ้นเป
0: ็
1: นตำแหน่งเดิมของนายฉันทานนท์วรรณเขจรที่ถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนั่นแหละพลตำรวจโทรุตพลยังบอกว่าเท่าที่ทราบในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนที่โยกไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีถามต่อเห็นไหมเนี่ย ขณะเดียว

0: กันก็มีการยกตัวอย่างตำแหน่งของพลตรียุทธนานั่นแหละว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเอสไอมาก็1 ปี 8 เดือนเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนสำหรับการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอเคยปรากฏภาพไหว้คุณอนุทินชาญวีรกูลหลังมีมติในคดีหัวสว.พลโทรัฐพลบอกว่าตนมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลมานั่งอธิบดีดีเอสไอเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็มีบุคลากรของดีเอสไอ2 คนคือร้อยตำรวจเอกปิยะและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์ด้านนี้พร้อมเผยว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัด41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีอ๋ออธิบดีดีเอสไอเป็น40นะคะพี่ไพศาล
1: ใช่เป็นระดับ10ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะมาว่าการเมืองไปยุ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้าราชการเขาเป็นเรื่องของปลัดค่ะไอ้ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ในดีเอสไอรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเราก็ขอให้ดูผลงานย้อนหลัง2 ปีหากอยู่ระดับผอ.ขึ้นไปต้องนำเสนอผลงาน2 ปีย้อนหลังเช่นกันไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะท่านเคยอยู่ DSI มาก่อนไม่เกี่ยวกับที่ท่านไปเป็นอนุกรรมการชุดที่36แล้วยกทั้งหมดเลยกับมติชุดที่26อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านเป็น
0: ไม่เกี่ยว
1: ท่านเป็นหนึ่งประธานกกต.
0: แล้วท่านไหว้จริงแบบก็จริงใครเขาก็ไหว้เอาใครเขาก็ไหว้กันทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
1: ตอนที่ไหว้
0: แล้วทำไมสื่อคะ
1: ตอนที่ไหว้เป็นอนุแล้วด้วยเป็นประธานอนุชุดที่36ไปด้วย
0: เออสื่อก็เหลือเกินเลยมาพาดหัวครม.ไฟเขียวตั้งปิยะเป็นที่ดีเอสไอเด้งยุทธนาอะไรอย่างเงี้ยมีคำว่าเด้งมันก็เหมือนกับว่าเด้งอะนะฮะไม่ค่อยดีจริงๆแล้วดีขึ้นไปเป็นตั้ง41นะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าให้เลือกจะเลือกอยู่ที่ไหนอะคะ
1: เขาคาดว่าจะไปเป็นผู้ทรงทางด้านกีตาร์วิทยาที่ว่า
0: พี่ดิฉันคะมันดูเหมือนกับว่าจาก40เป็น41แต่ถ้าให้เลือกเขาจะอยู่ที่40กันใช่ไหมคะ
1: โอ้ยเหลือ42ก็ถ้าให้แค่42ก็แต่ขอให้เป็นอธิบดีก็ยอมไม่สนใจตัวเลข
0: ขอเกษียณที่40ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เราเพิ่งมาเป็นยังไม่ถึง2 ปีเลย
0: ก็ปี8 เดือนแล้วนะใกล้เคียงนะ
1: ใช่โอเคก็
0: พักกันก่อนนะ
1: นี่แหละครับร้อยตำรวจปิยะนะฮะมาแล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32 นาทีครับคุณอันครับ

0: อู
1: อ
0: ้
1: ่
0: อยากไป
1: า
0: จังเลยในเกินเธอในเกินเธอเนี่ยเออ
1: ยู่ทาง
0: แล้
1: ไ
0: ว
1: หน
0: ก็ไป
1: อยู่ทางใต้ไซม่อ
0: เ
1: น
0: วียด
1: หร
0: น
1: ื
0: า
1: อ
0: ม
1: ไซ
0: ใต
1: ม่อ
0: ้
1: น
0: เวียดนามใต้ไม่เคยไปอ่ะที่ไหนสารเดินไปฮานอยแล้วก็เพิ่งไปอะไรมาเนี่ยฮอยอันดาน
1: ห
0: ั
1: อง ย
0: เว
1: อัน
0: เอ๊ะ
1: ห
0: ฮ
1: อย
0: อย
1: ออ ั
0: ันนดาน
1: ห
0: ั
1: อย
0: ง
1: อั
0: เว
1: นก็อยู่กลางกลางใช่ไหม
0: ใช่ยังไม่เคยไปเลยเนี่ยเกินเธออเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4 วัน 3 คืนนี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจับได้แบบโปรแกรมนี้ค่ะจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทรีและนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามร่วมกันต้องหนาวแน่ๆเลยไป28 พฤศจิกาเนี่ย
1: อากาศ
0: แล้ว
1: เย็
0: ก
1: น
0: ็
1: แล้ว
0: ที่
1: อากาศน่าจะเย็นแล้ว
0: ใช่แล้วเวลาที่เราไปเนี่ยนะพื้นที่จะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้วิทยากรที่ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็งั้นๆแหละสวยสวยสวยแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไอ้อาจารย์สงฤทธิ์อาจารย์จะพูดทะลุทะลวงสายหมอกไปเลยค่ะว่าที่ดูดีเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์สงฤทธิ์โพนเงินแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์พูดอะไรก็ตามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมหรือไม่ครับ
1: เออถ้าอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณ
0: ใช่
1: เน
0: ี่
1: ยคือคลื่นแน่นอน
0: สนุกนะ
1: วันเสน่ห์มุกเพียบ
0: ที่จัดรับหลังใหม่นั่นแหละยังขำอยู่เลยอาจารย์เสน่ห์ที่พูดตอนแรกอาจารย์เสน่ห์อยากจะเป็นหมอฟันใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไปทดลองเหลาเทียนน่ะให้มันเป็นฟันน่ะเหลาจะหมดเงี้ยนหมดเลยแกก็เลยไม่ได้เป็นหมอฟันถ้าคืนเราขนาดนี้ไปทำฟันคนคงเหลือแต่รากฟันแน
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้เป็นจำได้เลยอาจารย์เลยไม่ได้เป็นหมอฟันนะคะแล้วก็เรื่องกินนอนเนี่ยเราจัดเต็มระดับ5 ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนค่ะราคาท่านละ39,900ไม่แพงหรอกคือไปไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าไปที่นี่ราคามันแค่นี้ไปที่นั่นราคาแค่นั้นไม่จริงอ่ะ มันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันมีหลายระดับอาหารการกินก็หลายระดับถูกไหมฮะพี่เลย
1: ใช่ใช่
0: ถ้าไประดับเราเนี่ยมันต้องไปในระดับที่แบบเพื่อนร่วมทริปก็น่ารักมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแหละเราก็ไปทัวร์ระดับเนี้ยค่ะรับรองสบายใจ39,900แล้วก็ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะสมัครด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649จดใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะเดี๋ยวก็จัดเพิ่มก็โทรเบอร์นี้ค่ะ
1: 3เบอร์นะคะครับ
0: 3เบอร์เรียนเชิญเลยค่ะ
1: เดินทาง
0: ต้องรีบจองนะหมดจะหมดเลยนะเพราะว่าบอกทุกคนได้ยินพร้อมกันแล้วก็ไปชวนพักพวกพอมาทีหนึ่ง5 คน 6 คนเอาอีกคนหนึ่งจะไปไม่มีแล้ว
1: ก็เดินทางช่วงปลายเดือนพ
0: ฤศจิกา28พฤศจิกาถึง1 ธันวาค่ะ
1: ถึง1 ธันวาเลยนะครับ
0: นี่ค่ะ
1: นอกวันนี้ประชุมครม.ก็มีแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้อีก 1,000 ใช้ได้2เดือนแต่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700
0: ใช้ให้หมดเดียว
1: ใช้ให้หมดภายในตุลาคมเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่พูดกันถึงเรื่องอนาคตของพรรคกล้าทำกันมากว่ากล้าทำเนี่ยตอนนี้ก็คงจะใกล้ที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลกันแล้วหรืออย่างไร
0: เรียนถามพี่ไพศาลว่ามันมีความจำเป็นอะไรต้องเอากล้าทำมหาเก้าอี้รัฐมนตรีคะกล้าทำตั้ง50 คนทุกวันนี้ไม่เอาเข้ามาเขาก็ยกมือให้อยู่แล้วเขาไม่ไปร่วมกับฝ่ายค้านเลยจนฝ่ายค้านทนไม่ไหวบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าจะมาเอาโควต้าพี่ปลายตั้งกระทู้อะไรก็มาแต่เวลาจะประชุมอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นรวมกันของฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้ สรุปได้ว่า

0: อย่างนั้นนะคะคือทุกวันนี้ไม่ต้องมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเขาก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วต้องเอามาด้วยหรอคะ
1: ก็มันสื่อเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณยุทธนาแพรดำก็ไม่น่าจะย้ายนะเพราะจะเอาอะไรก็ยอมแต่ว่าร้อยตำรวจปิยะเนี่ยเขาไปนั่งเป็นประธานคณะอนุชุดที่36แล้วเขาเป็นเสียงข้างมากที่บอกว่า200กว่าคนไม่มีใครผิดเลยคดีหัวสวนะแล้วจู่ๆเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี
1: ่
0: ยว
1: แล้วจู่ๆก็ได้มาเป็นอธิบดี
0: แต่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วไม่เกี่ยวค
1: ่
0: ะ
1: อธิบดีบอกไม่เกี่ยวใช่ก็โอเคก็ตามว่าคุณอันก็แจ้งแล้วผมก็คิดว่าผมก็ตามนะทีคราวนี้กรณีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สื่อเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันอาจจะโยงมาจากการเปลี่ยนการกลับคำให้การของพยานสำคัญอย่างน้อยสองปากนะก็คือคุณเอกราชช่างหลวงซึ่งเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็สวซึ่งเป็นพ่อตาของร้อยเอกธรรมนัสโดยตรงเลยสองท่านเนี่ยเป็นสองในสามท่านที่ไปกลับคำที่ไปขอกลับคำให้การว่าถูกขู่บังคับให้กล่าวหาให้ซัดทอดไปเปลี่ยนคำให้การเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มันจะต้องมีการตอบแทนกัน
0: ตอนกลับคำให้การน่ะตอนกลับคำให้การคือเดือนตุลาคมปี68ค่ะตอนให้การคือเดือนเมษาปี68เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67อยู่ๆมาให้การครั้งแรกเดือนเมษาซึ่งใครประธานณรงค์กลั่นวารินทร์น่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานทำไมเพิ่งมาให้การเดือนเมษานั่นก็เป็นหนึ่งและไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ปรากฏมากลับคำให้การเนี่ยเดือนตุลาปี68รัฐบาล
1: ต้นปีต้นปีกับปลายปีใช่ไหม
0: เมษากับตุลา
1: ตุลานี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณอนุทินคุณแพทองธารไปแล้วคุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาล
0: แล้วก็
1: คุณธรรมนัสมาแยกจากแดงมาจับมือกับทางน้ำเงินละร่วมกันเป็นรัฐบาลสิ่งน้อย
0: ถ้าให้ดิฉันคิดนะมันจบตั้งแต่มันร่วมกันเป็นรัฐบาลนั้นเดี๋ยวนั้นอะพอหลังจากนั้นเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี
1: ้
0: แล
1: ้
0: วเข้ามาเป็นรัฐบาลมันปีนี้
1: มัน
0: อันนั้นจบไปแล้ว
1: คือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นไอตอนที่นั่นแบบยังมีเรื่องของรัฐบาลที่ยังมีเพื่อไทยก็เป็นแกนนำอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ไอที่ศาลตั้งต้นที่ว่ามีคนมีพยานอย่างคุณเอกราชช่างเหลามีใครต่อใครมาให้การอย่างรู้อย่างนี้แล้วว่ามีการอั้วเฮ้ออะไรกันเนี่ยนะตอนนั้นมันมีกรณีว่าแกนนำยังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่
0: อันนั้นคือเดือนเมษาปี68แกนนำเป็นเพื่อไทยมากลับคำให้การตุลา68หลังจากกลับตุลา68ปุ๊บคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแทนคุณแพทองธารและพรรคนี้ก็เข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมคะเดนมองว่ามันตอบแทนจบไปแล้วค่ะพี่พิสารแล้วก็ถ้าถูกใจว่าแบบกลับคำให้การมาตั้งแต่ตุลา68มาตั้งรัฐบาลเมื่อต้นปีก็เอาเข้ามาสิคะ
1: อย
0: ่ามาเปลี่ยนใจอะไรตุลาปีนี้เรื่องเวลาผ่านไปตั้งปีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่ารอให้คดีจบก่อน
1: แต่ว่ากล้าทำเขาก็เล่นบทที่แบบก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนะก็ยืนยันชัดเจนถึงขั้นที่ฝ่ายค้านเขามีมติว่าก็ไม่ให้นับกล้าทำ50กว่าเสียงเป็นฝ่ายค้านแล้วถอดกรรมการในส่วนของกล้าทำออกจากกรรมการวิปฝ่ายค้านไปซึ่งก็เห็นมีรายงานข่าวว่ากล้าทำเขาก็บอกโอเคเลยเขาคิดว่าเขาก็จะเป็นบทบาทพิเศษของเขาไม่เขาก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ดูขานรับอยู่นะ
0: ใช่ค่ะพี่ไพศาลคือเรียนคิดเองนะว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ไม่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วจะไปจะต้องเอาเขามาทำไมและปัญหาคือตั้ง50ที่อ่ะพี่ไพศาล
1: จากโควต้ายา
0: จะเอาตำแหน่งจะเอารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ไหนไปให้เขาทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วนี่คะ50ที่พี่ไหนๆคิดว่าเขาต้อง
1: แสดง
0: เก้าอี้อ่ะ
1: แสดงว่ากล้าทำเขาก็รู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้ว่าไงหรือเขาก็แอบหวังอยู่กันว่าเผื่อว่าจะมีอะไรต่างๆที่
0: คือความจริงแล้วการตอบแทนคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วย

0: ตำแหน่งรัฐมนตรีเสมอไปแล้วค่ะพี่เมษา
1: อืม
0: ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เวลาที่มีอำนาจเนี่ยการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆใครจะไปประมูลอะไรแบ่งงานแจกงานอะไรไปมันก็ได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรี
1: อืม
0: มีงานประมูลมีงานอะไรกันก็เข้าถึงทรัพยากรได้เหมือนกัน
1: ไม่ได้ร่วม
0: ไม่
1: รั
0: ต้อง
1: ฐ
0: มา
1: บาล
0: ไม่ต้อง
1: แต่
0: มาแบ่งรัฐม
1: ไม
0: น
1: ่ไ
0: ต
1: ด้
0: รี
1: ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลไปอืม
0: ถือว่าแบ่งปันทรัพยากรได้ค่ะโดยไม่ต้องมาแบ่งปันตำแหน่ง
1: โอเค
0: แล้วพี่ในศาลดูเมื่อวานเนี้ยคุณอนุทินไปพูดที่ญี่ปุ่นนั่นอ่ะ
1: เขาบอกเขาปึกมากมันคงมากใช่ไหม
0: เขาบอกเขาไม่รัฐบาลเขาไม่มีใครที่แบบสีเทาสีดำอะไรเลยนะเขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับฮะ
0: เขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
1: ก็เข้าใจว่ากระแสคงแรงแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากเลยเพราะพรรคร่วมสองพรรคใหญ่นะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้ภายหลังการประชุมสสพรรคประจำสัปดาห์เนี่ยโฆษกคุณแดนบุญธิดาสมชัยก็แถลงนะครับว่าในการประชุมสสประจำสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องพรรคกล้าทำนะกรณีพรรคกล้าทำที่มีข่าวซึ่งก็ทางสสทางอะไรก็คิดว่าก็จะไม่ไปใช้คำว่าก้าวล่วงไม่ไปก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ทราบทั้งหมดจากข่าวและก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพรรคกล้าทำออกและนำพรรคอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิปฝ่ายค้านต้องตอบเองผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมวันนี้ได้ถามความเห็นส.ส.กรณีกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นางสาวแนนบุญธิดาบอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแต่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านะถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลอย่างนั้นหรือโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเพราะต้องคุยกันเรื่องวาระสภาว่าการประชุมในสัปดาห์มีอะไรบ้างคงจะไม่บอกว่าเราจะไม่ทำงานกับใครเพราะทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็พูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูคนนั้นเปิดประตูคนนี้ก็คงไม่ใช่เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคทำงานด้วยกันในสภาแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคจะอยู่ในสถานะใดในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว
0: ้พวกรัฐมนตรีทุกคนพูดอย่างนี้หมดแล้วค่ะเพราะเขากลัวมาหารตำแหน่งรัฐมนตรีเขา
1: สอสอ
0: ยิ่งรัฐมนตรียิ่งรัฐมนตรีตัวเล็กตัวน้อยนี่กลัวมากเลยเพราะว่าถ้ามา50 คนเมื่อไหร่เนี่ยสะเทือนแน่ๆไม่มีใครอยากให้มาหรอกอันนี้พูดกันตามตรงนะคะแล้วก็ไอติมเนี่ยที่เขาว่ากันว่าฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าตอนโหวตงบประมาณฝ่ายค้านมีมติไม่รับแต่พรรคกล้าทำโหวตสวนค่ะที่ไพศาลแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเขาเลยต้องเคลียร์ให้ชัดถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตกลงยังไงพรรคกล้าทำจะประชุมด้วยเหรอจะอภิปรายเหรอในเมื่อโดยปกติแล้วสวนทุกอย่างก็ชัดๆไปเลย
1: ถ้าหมดจริงๆตอนนี้เสียงฝ่ายค้านจริงๆถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เหลือประมาณเท่าไหร่ร้อยไม่ถึงประมาณ150 เสียงนะคุณนันนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ประมาณ150 เสียง140 กว่าไม่ถึง150ดีด้วยเพราะว่ากล้าทำเนี่ยผมคิดว่าถึงจะยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในเร็ววันนะหรือว่าที่เขาบอกปลายปีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้า ท่าทีบทบาทเขาคงจะไม่มา

0: รวจสอบพรรครัฐบาลคุณทักษิณนะนาทีอย่างเงี้ยนะการวางการกำหนดท่าทีแนวทางทางการเมืองคงไม่มาถึงจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงไม่จะไม่มาทำหน้าที่ฝ่ายค้านครับ
1: ค่ะ
0: คงจะเป็นลักษณะ
1: คุณอนุทินคุณอนุทินพูดเมื่อวานก็พูดเรื่องก็ภูมิใจนะทั้ง Fitting ทั้ง S&P ทั้ง Moody's ที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ปราบปรามเหลือเพียงเดียวการเข้าปราบปรามโรงงานเท่านั้นกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีโรงงานยาเสพติดแล้วที่เข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของพม่านั่นแหละอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนและย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา50นาทีครับคุณอมครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะเสนอโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเมื่อครม.อนุมัติแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้สภาพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างไรแล้วก็ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและการสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพรบ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขยังยืนยันว่าขณะนี้กัญชาเนี่ยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและจะไล่หมดอายุตั้งแต่ปี256969คือปีนี้นะไปจนถึง
3: ก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้น69 70คือใครจะสูบให้รีบเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวปี71เนี่ยจะ
2: ไม่เกินจากนี้ไปอีก3ปีสูงสุดดังนั้น
3: จะไม่เห็นแล้วนะริมถนน
2: ดังนั้นไม่จะได้เห็นต่อฮะดังนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลโดยต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาเนี่ยยากัญชาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้น
3: จะต้องมีแพทย์ประจำอยู่ทุกคลินิก
2: ก็ต้องเป็น
3: จะไม่มีประเภทแบบแฮปปี้วีดวีดทูเกเตอร์ไม่มีแล้วหรอคะ
2: ไอ้พวกนี้ก็จะลงไปอยู่ใต้ดิน

0: เอาก็ตำรวจถ้าอย่างนั้นใช่อย่างนั้นเราถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็แบบรวยเลยสิพี่เวส
1: าไม่รู้
0: ถ้าพวกนี้อยู่ใต้ดินเราก็ไปหาเงินต่อสิ
1: ของมันมีคนมันเคยใช้กันอยู่เขาเปิดไอ้ตรงเป็นคลินิกก็คนผู้ป่วยก็ไปแต่ว่าคนที่เขาสบายวัตถุประสงค์เขาเพื่อนันทนาการเพื่อสันทนาการเขาก็ไปหา

0: การบังคับใช้กฎหมายอันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมเกือบจะทุกเรื่องเพราะจะไม่ให้หละหลวมในเรื่องไอ้ร้านกัญชาเลยเนี่ยผมก็ขอปรามาสไว้ล่วงหน้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการหละหลวมแล้วก็เกิดประเภทร้านรวมที่มันทำกันแบบก็ยังสามารถให้บริการได้อยู่ทั้งนั้นที่ผิดกฎหมายแล้วนะ
1: ถ้าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะดิฉันชอบมากเลยกฎหมายฉบับนี
0: ้ก็เข้าทาง
1: เหมือนพวกสถานบันเทิงอ่ะเหมือนพวกสถานบันเทิงให้ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะด
0: ิ
1: ฉันก็ไปเก็บเงินในพวกปิดตีสามใช่ป่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันจนคนมาติดกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ให้เสพเอาที่ไหนเสพอ่ะพวกนี้ก็ลงใต้ดินดิฉันก็ไปตามเก็บเงินพวกนี้ต่ออีก
0: ครับแล้วก็คุณพัฒนาเนี่ยยังบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อเช้ามีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมแล้วกว่า 95% แล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่หากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขนาดว่าอย่างเงี้ยก็ยังมีนะมันต้องมีเหลือที่ร้านไม่ถูกกฎหมายอยู่ในแอปอยู่ในอะไรต่างๆเหล่านี้โดยหลัง
1: จากถ้าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วเราไปใช้บริการมันจะเสียหายยังไงฮะเป็นใบปลอมเอาใบสารแหน่ให้เราสูบเนี่ยเหรอคะ
0: อันนั้นไม่ทราบแต่ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คือไม่มีใบอนุญาตแต่ยังให้บริการอยู่ก็มีอยู่
1: อ๋อแต่ก็เป็นกัญชาเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ไม่ถูกกฎหมายเหมือนบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนอะไรเงี้ย
0: ถ้ายังมีลูกค้าเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอาใบสแนบไปคงมีใครเข้าใบสแน
1: บมันก็กัญชาเหมือนกันแหละแต่มันมีภาษีหรือไม่มีภาษีไม่ใช่ใบสันแหน่ใบแมงลักอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัฒนาก็บอกหลังจากนี้จะจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆและหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายกัญชาและมั่นใจว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตาได
1: ้อ่ะ
0: ไม่รู้ว่าก
1: ำลังบุคลากรเยอะพอ
0: กำลังเจ้าหน้าที่มาจากไหนบ้าง
1: เออทีเวลาอย่างเงี้ยบุคลากรเยอะพอทีเวลาอะไรอย่างอื่นที่เถื่อนบอกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่พอแปลกพี่เพศานทำไมกัญชามีคน
0: เขาบอก
1: เยอะพอ
0: จะลงไปตรวจสอบดูมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ครับ
1: เรานี่ก็เหลือเกินคนไม่พอก็ว่าพอคนพอก็สงสัยอีกแต่มันก็สงสัยจริงๆอะฮะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีเรื่องลุ้นอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลคะ
0: เรื่องอะไรครับ
1: เรื่องคุณยิ่งลักษณ์ค่ะลุ้นศาลพรุ่งนี้ว่าจะชดใช้จำนำข้าวหมื่นล้านหรือไม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวนะ
0: อันนี้เป็นอุทธรณ์ใช่ไหม
1: ในวันพรุ่งนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่3ทับ2569นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ค่ะในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนในฐานะนายกและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่า 10,000 กับ 28 ล้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ก็คือว่าทีนี้คำสั่งศาลปกครองเมื่อ13มกราเนี่ยไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะที่พิจารณาใหม่
0: ศาลปกครองกลาง
1: เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุด1สิงหาคม68เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องให้ชดใช้ทางกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นจากที่หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนสาระสำคัญค่ะให้

0: ให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าตัวเองถามกระทรวงพาณิชย์ปรากฏกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่หนังสือถามไม่ได้มีหลักฐานใหม่ยกไปแล้วรอบหนึ่งศาลปกครองกลาง
1: ก็อุทธ
0: พรุ่
1: ร
0: ง
1: ณ์ไป
0: นี
1: ที
0: ้
1: ่ศาลปกค
0: จ
1: รอ
0: ะ
1: งสูง
0: เป
1: ส
0: ุ็
1: ด
0: นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจบถ้าจบก็คือนอกจากจะไปเก็บภาษีคุณทักษิณ10,000 กว่าล้านแล้วจะต้องไปไล่เก็บคุณยิ่งลักษณ์อีก10,028 ล้านด้วยค่ะ
1: ชดใช้เรื่องจำนำข้าวเลยนะ
0: 10,028,861,880.83 บาทค่ะ
1: ครับวันนี้ครม.เขาก็ได้อธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่แล้วนี่ที่ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องนี้เรื่องต้องมาตามเรื่องภาษีของคุณทักษิณนี่แหละอายุราชการ1 ปีเป็น
0: พี่เป็นไหนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็เห็นบอกคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยนะมาจากตำแหน่งอะไรมาจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ของกรมสรรพากรอะไรใช่ไหม
0: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: เป็นสุภาพสตรีแล้วเหลือเวลาปีเดียวด้วยหรือเวลาปีเดียวนะ
0: ถ้าเหลือว่าถ้าเหลือเวลาอีกปีเดียวจะเสี่ยงไปทำไมฮะอีกปีนึงจะไปเป็นอะไรต่อหรอเนี่ยงงๆอยู่
1: ตีความได้หลายอย่างนะ
0: คือถ้าหากว่ายังคิดว่าจะไปเป็นประหลัดในปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปีเดียวเรียนว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยงท่านนึงอ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ซ้ำไปแล้วก็ต้องติดคุกในที่สุด
1: ครับ
0: แล้วคดีที่ยังไม่ติดคุกก็คือตอนที่เป็นข้าราชการนะ
1: คดีตอนสมัยยังเป็นข้าราชการอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เรื่องหุ้นนี่แหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม M-Cord News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6374

0: 2.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะ
2: ครับ
1: ที่ประดีกรมสรรพสามกรมสรรพากรท่านใหม่เนี่ยนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์จากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคารซึ่งเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับผู้ทรงคุณวุฒินะก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสัมภากรแทนผู้เกษียณอายุราชการก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์โดยคุณสลักจิตเนี่ยจะมีอายุราชการ1ปีนะไปเกษียณกันยายน

0: 30กันยายน2570อยู่1ปีอยู่สลักจิต
1: งานรองานสำคัญที่รอคือเก็บภาษีได้หรอคะ
0: ก็เป็นงานที่อธิบดีทุกคนก็ต้องถูกอย่างมีคุณวัชระเพชรทองก็ต้องจี้ถามอธิบดีอยู่โดยตลอดคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแต่ว่าคุณทักษิณล่าสุดเขาก็ตั้งทนายฟ้องนี่ใช่ไหม
1: ฟ้องใครคะ
0: ฟ้องกรมสรรพากรที่ไปเรียก
1: วัชระเพชรทอง
0: จะเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนก็ต้องไปดูว่าจะศาลจะรับฟ้องหรือว่าถ้ารับแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับ
1: อาจารย์แก้วสรรอติโพธิชี้ว่าหนี้ภาษี 17,629 ล้านจากการขายหุ้นชินคอปของคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับคดียึดทรัพย์ 46,373 ล้านโดยคดีภาษีเป็นหนี้ที่ต้องชำระให้รัฐตามกฎหมายขณะที่คดียึดทรัพย์เป็นกรณีทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจากคดีร่ำรวยผิดปกติค่ะพี่ไพศาลขายหุ้น 70,000 ล้านโดนยึดมา 46,000 เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นคุณน่ะขายได้ 70,000 กว่าล้านน่ะเพราะคุณเข้ามาเป็นนายกแล้วคุณทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดส่วนเกิน 46,000 ล้านที่คุณขายหุ้นมาเลยไม่ใช่หุ้นคุณมูลค่าจริงอ่ะ 30,000 ไอ้ 46,000 อ่ะเป็นเพราะคุณมาเป็นนายกแล้วคุณทำอะไรต่อมีอะไรเขาถึงยึดทรัพย์มาร่ำรวยผิดปกติถูกไหมคะนายแก้วสรรระบุว่าเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายกรมสรรพากรจะมีหน้าที่เรียกเก็บหนี้ภาษีและสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามขั้นตอนกฎหมายได้ส่วนที่คุณทักษิณนะให้ทนายไปโต้แย้งว่าการตามยึดทรัพย์ในปัจจุบันเป็นการยึดซ้ำแล้วก็ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ขณะนี้ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็จะนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันที่7ตุลาคมนี้ค่ะ
0: รับแล้วรอพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็คือในระหว่างพิจารณานี้ก็อย่ามาตามทวงอะไรของเขานั่นแหละ
1: ค่ะ อันนี้คือความเห็นของอาจารย์แก้วสรรนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นคณะกรรมการคตส.ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ในส่วนก็ชงเรื่อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินใช
0: ่ที่ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินไปแล้วนะอันนั้น40,000กว่าล้าน
1: ค่ะ70,000 46,000 ล้านจากที่ขายหุ้นได้76,000ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: วันนี้มีรายงานจากกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานเปิดสถานะและแนวทางบริหารจัดการหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบุว่าฐานะกองทุนน้ำมันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยคาดว่าจะติดลบแตะระดับ 100,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนภายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็คืออีกไม่เกิน2สัปดาห์จากปัจจุบันที่ติดลบอยู่มากกว่า 90,000 ล้านบาทแล้ว
1: ก็ที่ละ 1,300 อ่ะค่ะ
0: ครับเนื่องจากกองทุนเนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยวันละประมาณ700ล้านบาทตอนนี้วันละ700ล้านบาท
1: 7321
0: 7749ก็เดือนอาทิตย์ละเกือบ 5,000 ล้าน
1: มากขึ้นกว่าตอนที่ฉันคิด 3,000 อีก
0: 7749
1: 74
0: ก็2อาทิตย์ก็
1: 10วันก็ 7,000 10วันก็ 7,000 7ประมาณ 21,000
0: ล้านต่อเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยแล้วขณะนี้ตกประมาณวันละ700ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงผันผวนและอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องคราวนี้สำหรับวงเงินกู้เดิมจำนวน 20,000 ล้านบาทที่กองทุนดำเนินการกู้มาแล้ว2ครั้งครั้งละ 10,000 ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ชดเชยและชำระหนี้จนหมดเรียบร้อยแล้วทำให้กองทุนต้องเตรียมดำเนินการตามแผนรับมือวิกฤตหรือ crisis plan ด้วยการจัดหากรอบวงเงินกู้เพิ่มขึ้น

0: ในการกู้เงินรอบใหม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะต้องขอวงเงินกู้ประมาณ 100,000 ล้านบาทโดยเทียบเคียงกับกรอบวงเงินเดิมในอดีตช่วงวิกฤตรัสเซียยูเครนในสมัยลุงตู่ที่เคยตั้งไว้ราว 150,000 ล้านบาทโดยกำหนดรูปแบบการเบิกจ่ายเงินกู้แบบทยอยเบิกและจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยค้ำประกันการกู้เงินให้แก่กองทุนน้ำมันอีกครั้งสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินในเบื้องต้นวางโครงสร้างระยะเวลากู้ไว้ที่5ปีโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นในช่วง2ปีแรกโดยจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวแล้วจึงเริ่มชำระคืนเงินต้นในปีที่3ถึงปีที่5อันนี้มีรายงานข่าวระบุขึ้นมานะครับ
1: ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ไพศาลพ
0: ู
1: ดแล้วก็วันสองวันเนี่ยนั่งฟังในเรื่องของเงินกู้กยศ.พี่ไพศาลฟังเขาเถียงกันแล้วพี่ไพศาลรู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาจะเติมเงินไม่เติมเงินเนี่ยค่ะ
0: วนเวียนมาหลายรอบแล้วก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันว่ามันครับไม่เติมเงินเพิ่มให้อีกมันจะมีเด็กที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนนี้แล้วก็อาจจะต้องออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อย
1: เอาข้อเท็จจริงก็แล้วกันนะคะมีคนกู้กยศ.ทั้งหมด3,600,000 คนกยศ.3 ล้านถูกไหมฮะแล้วกยศ.ตามทวงหนี้ได้1 ล้านคนเท่านั้น
0: อีก2,600,000กันชักดาบอยู
1: ่อีก2,600,000ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มันเป็นกองทุนหมุนเวียนเมื่อปล่อยกู้ไป3,600,000แล้วมีคนคืนเงินแค่1,000,000มันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนวันนี้ฝ่ายค้านก็ด่าใช้คำนี้ได้เลยว่ารัฐบาลอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็เป็นความจริงทุกอย่างแหละที่รัชนกศรีนอกพูดก็เป็นความจริงทุกอย่างว่าทำไมไม่เติมเงินให้การไม่เติมเงินทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาเวลาเด็กออกไปแล้วไปเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันหนักกว่านะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บเขาก็มีชมรมของเขาก็จัดเสวนาซึ่งมันก็เสียหายจริงค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่เข้ามาแล้วไม่ได้เงินกู้นะคะเด็กที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะทำท่าจะออกนอกระบบทำท่าว่าจะต้องไปยืมนอกระบบมาจ่ายค่าเทอมก็ไม่มีจริงๆไม่มีทั้งจ่ายค่าเทอมไม่มีทั้งจ่ายค่ากินค่าอยู่คนใหม่ก็ไม่ได้คนที่อยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เสียหายจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพูดหรือว่าน้องๆที่อยู่ในระบบพูดหรือว่าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพูดอะไรทั้งหมดทุกคนพูดความจริงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่ถามว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ที่รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินเอามาจ่ายนะคะแล้วก็เด็กๆต้องหลุดออกไปนอกระบบจริงๆแล้วก็ที่คุณภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดว่าก็จะสอคุณเข้าไปบริหารเอาสิ
0: ไปตามทว
1: งแสนคน
0: อีก2ล้
1: านมีคนจ่ายนี่คุณแค่ล้านคนไอ้2ล้าน6เนี่ยคุณไปเอามาสักครึ่งนึงล้านนึงอ่ะคุณก็มีเงินมาหมุนเวียนแล้วเรียนถามพี่ไพศาลเถอะว่าไอ้2,600,000ที่ไม่จ่ายอ่ะเพราะอะไร
0: น่าจะหลายเหตุผลด้วยกัน
1: ค่ะ
0: น่าจะมีทั้งที
1: ่งานไม่ได้ไม่มีย
0: ังไม่มีรายได้ไม่สามารถจะส่ง
1: ค่ะ
0: อันที่สองเลยมีรายได้แล้วแต่ว่ามันมีหนี้ที่ดอกสูงกว่านี้มีหนี้ที่บีบคอมากกว่านี้ก็ต้องเอาเงินอย่างเช่นไปจ่ายลูดการ์ดจ่ายบัตรเครดิตซึ่งดอกเบี้ยและค่าปรับมันสูงมีเงินก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนของไอ้กยศ.เนี่ยดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าปรับคนก็มีเพราะมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเด็กเริ่มต้นทำงานมีรายได้แล้วมันก็มีหนี้เยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เยอะถึงมีรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ส่วนอื่นที่เป็นภาระที่มีแรงบีบเค้นเขามากกว่ากยศ.เพราะกยศ.เนี่ยหลังจากที่มีการแก้กฎหมายเนี่ยให้ดอกเบี้ยเนี่ยคิดดอกเบี้ยถูกแล้วก็ไม่มีค่าปรับเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของความรับผิดชอบของผู้กู้เนี่ยมัน

0: ียหายมากนะ
1: โอเคคือสิ่งที่เราพูดทั้งหมดได้เป็นความจริงและเป็นความจริงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นพอวันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บทุกคนก็ไม่เคยย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่ปี2565ที่คุณกำลังจะแก้กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากที่ค่าปรับ 18% จากที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะพี่ธนานกลายเป็นแบบไม่มีดอกเบี้ยเลย
2: 0.1
1: ค่าปรับเหลือแค่ 0.5 และไม่ต้องค้ำประกันแถมอะไรที่เคยปรับแล้วเนี่ยกยศ.ต้องไปเอาเงินไปจ่ายคืนให้เด็กอีกจนกยศ.ไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเตือนแล้วว่ามันคือหายนะรออยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้มันก็หายนะจริงๆดิฉันอยากจะทวงถามความรับผิดชอบจากบรรดานักการเมืองที่ร่วมกันสร้างความหายนะให้กยศ.ในวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเคยพูดกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี65ตอนแก้กฎหมายว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น 0% ว่าค่าปรับเหลือแค่ 0.5% เนี่ยในตอนนั้นน่ะเตือนแล้วเตือนอีกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนดีมีวินัยและมันเป็นการที่จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กวันนี้เกิดขึ้นทุกอย่างตามที่เขาเตือนกยศ.ล้มละลายจริงๆนักการเมืองในตอนนั้นพูดอะไรกันไว้บ้างวันนี้ใครบ้างมารับผิดชอบเดี๋ยวจะกลับมาแชร์ค่ะ
0: ครับโอเคครับพักสักครู่ครับ
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับ
1: ค่ะ
0: คุณต่อคร
1: ับ พรบ.กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาจากความพยายามของคุณชวนหลีกภัยนะคะ
0: สมัยรัฐบาลคุณชวนใช
1: ่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยแล้วก็เป็นกองทุนใช้คำว่ากองทุนก็คือเงินนี้เป็นการให้ยืมเพราะฉะนั้นต้องคืนแล้วมาหมุนเวียน
0: มันจะมีหมุนเวียน
1: นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลก็ใส่เงินไปบ้างแต่กองทุนก็ไม่เคยล้มละลายเหมือนทุกวันนี้เนื่องจากว่ามีการคิดดอกเบี้ยมีผู้ค้ำประกันและถ้าผิดชำระนัดก็ดอกเบี้ยน่าจะ
0: มันจะมีเบี้ยปรับ
1: ที่เป็นสารเบี้ยปรับก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์
0: เบี้ยปรับเนี่ยเดิมเคยตั้งเอาไว้ต่ำสุด 7.5 และขึ้นไปสูงสุด 18% 18% ต่อปีแล้วแต่ว่าคุณเบี้ยนี่กี่ปี
1: เป็นลูกหนี้ชั้นไหน
0: เป็นใช่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อมันมีดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าปรับแล้วก็มีระบบที่ไปตามหักเงินเวลาไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ตามหักเงินแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคบางช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่บางช่วงก็เศรษฐกิจดีเด็กก็มีการทำก็คืนหนี้กันมากองทุนมันก็อยู่ได้นะคะทีนี้อยู่ๆบรรดานักการเมืองตั้งต้นจากพรรคเพื่อไทยโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยเสนอให้ปรับดอกเบี้ยกยศ.เป็น 0% แล้วก็เบี้ย
0: ไม่ใช่ดอกเบี้ย
1: 0% 0% หมดเลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยตอนนั้นนักการเมืองแทบทุกพรรคเลยค่ะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยในตอนนี้ด้วยอภิปรายสนับสนุนหมดเลยเรียนฟังแล้วเรียนก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังหาเสียงกับเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ เยาวชนไทยต้องได้เรียนมีสิทธิ์เรียนต้องเรียนฟรี

0: ทุกคนต้องเข้าถึงเป็นความทุ่มเป็นความเท่าเทียมก็จะพูดกันประโยคนี้ถ้าจำได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นอะที่ไอสารไม่ได้ให้ 0% นะน่าจะเป็น 1% มีอนาคตใหม่เนี่ยที่ไม่ได้บอกให้เป็น 0%
1: เขาจะมีปรับทั้งหมด5 4 5ข้ออะไรนั้นอยู
0: ่ค่ะ
1: ผมจำรายละเอียด
0: แต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2565สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบพรบ.กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นกลายเป็นว่าดอกเบี้ยปรับที่แบบที่เป็นถ้าหากว่าลูกหนี้แย่มากปรับถึง 18% อ่ะกลายเป็น0ดอกเบี้ยกยศ.ก็กลายเป็น0ค่ะ
1: จิตนัดเนี่ยเหลือ 0.5%
0: ไม่พี่ลิศาคะเฉพาะผู้แทนราษฎรเนี่ยศูนย์เลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันมีมันไปปลายติดที่
0: และ
1: วุฒิสภา
0: ค่ะวุฒิแล้ววุฒิให้เพิ่มเป็น 0.5 และพอวุฒิเพิ่มเป็น 0.5 ปุ๊บพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการประนามวุฒิเลยภูมิใจไทยนี่แหละจะเอา 0% หมดเลยเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเดือนกันยายนเนี่ยไปลดดอกเบี้ยไปลดค่าปรับเป็น 0% ทั้งหมดเมื่อวันที่20ตุลาคม2565เลยมีการจัดเวทีเสวนาขึ้นว่าหนี้กยศ.แก้กฎหมายนะฮะหนี้กยศ.แก้กฎหมายแก้ดีแก้ถูกที่หรือไม่ปรากฏว่าวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแก้กฎหมายกันหมดแล้วว่าไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบี้ยนะคะต่างแสดงความเห็นว่าการกู้เงินกยศควรต้องคิดดอกเบี้ยเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนและเห็นว่ากรณีการผิดนัดชำระหนี้กองทุนกยศก็ควรจะต้องมีเบี้ยปรับด้วยเช่นคุณวรุณกาญจนภูรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยทำให้กองทุนยืนและเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้งเป็นภาระงบประมาณน้อยที่สุดแม้ว่าการกู้ยืมกยศ.จะถือเป็นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่การให้สินเชื่อทั่วไปแต่ก็ควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เหตุผลคือเรื่องวินัยการเงินการคลังการเงินตอนนั้นใครก็พูดเรื่องวินัยค่ะถ้าฟรีไม่มีวินัยแน่นอนเพราะเมื่อกองทุนได้รับเงินต้นเงินและดอกก็จะนำมาหมุนเวียนถามว่ากองทุนหรือสวัสดิการควรมีดอกเบี้ยไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีคำว่าวินัยการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการที่บอกว่าดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าปรับไม่มีการอะไรเลยก็เหมือนการไปยืมกู้เงินโดยไม่มีการสร้างอุปนิสัยในการคืนหนี้จะคืนหนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีเบี้ยปรับเงินกู้15ปีผมขอคืนปีที่15ก็แล้วกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายกองทุนนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปเองเพราะงบประมาณที่จะเอามาอุดหนุนน้องๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีคงไม่ไหวเหมือนกันนี่คือปี65 4ปีผ่านไปก็เจ๋งจริงๆอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงษ์ทัศน์วณิชชานันท์นักวิจัยด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับจะทำให้ความยั่งยืนของกองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยที่ผ่านมากยศ.พยายามและมีความสามารถในการบริหารกองทุนโดยที่ยังไม่ต้องเพิ่มงบประมาณแผ่นดินเข้ามาในกองทุนมาหลายปีแล้วแต่ถ้าหากพรบ.ฉบับนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับผมคิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและไม่เห็นด้วยกรณีที่มีกระแสให้ยกหนี้กยศ.เพราะการยกหนี้หมายถึงการทำให้เงินกู้กลายเป็นเงินให้เปล่าก็เจ๋งจริงอีกท่านหนึ่งคุณขจรธนแพทย์เป็นผู้อำนวยการของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเด็นที่อยากจะเน้นคือดอกเบี้ย 1% ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เขาจ่ายหนี้ไม่ได้แต่อุปสรรคจริงๆคือดอกเบี้ยที่สูงถึง 18% และปัจจุบันเงินเฟ้อของเราสูงสุดในรอบหลายปีซึ่งตอนที่กยศ.ตั้งขึ้นเนี่ยเขามีเงิน 10,000 ล้านถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินเลยเงินเขาจะเหลือแค่ 5,000 ล้านเพราะผลจากเงินเฟ้อถ้าคิดดอกเบี้ย 1% จะเหลือ 7,000 จึงเห็นได้ว่ากยศ.เองไม่ได้กำไรอะไรเลยคนหนึ่งที่ต่อต้านที่เรียกร้องมากว่าอย่าทำแบบนี้เลยคือคุณชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนกยศ.ในตอนนั้นบอกว่าแม้ว่าอัตราชำระหนี้ของเราจะดีขึ้นตามลำดับเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ที่ 5,000 ล้านพอมาปี64เพิ่มเป็น 32,000 ล้าน 65 28,000 ล้านแต่มีเรื่องที่น่าตกใจคือหลังมีข่าวว่าจะแก้กฎหมายไม่มีดอกไม่มีเบี้ยปรับอัตราการชำระหนี้ลดลงกว่า 20%

0: ซึ่งถ้ารูปการยังเป็นอย่างนี้อัตราการชำระหนี้กยศ.ในปีหน้าจะลงเหลือ1 ใน 3จริงๆซึ่งก็จริงที่ในศาลต่ำกว่า1 ใน 3อีกเพราะ3.6 ล้านจ่ายแค่ล้านเดียวอะต่ำกว่า1 ใน 3คำพูดสำคัญของคุณณรงค์ชัยณรงค์กัจฉปานันท์เมื่อปี65คือถ้าวันนี้ดอกเบี้ยกยศ.เป็น0และเบี้ยปรับเป็น0ภายใน2ปีข้างหน้ากยศ.จะมีตัวเลขติดลบเพราะทุกปีกยศ.ให้เงินกู้ยืมปีละ40,000 ล้านเรามีรายรับจากเงินชำระหนี้ปีละ20,000 ล้านแต่ถ้าเราไม่มีรายได้จากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับรายได้ตรงนี้จะหายไปทันที6,000 ล้านหากเป็นเช่นนี้เราต้องกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินในปี68ซึ่งก็จริงๆซึ่งหากมีการให้กู้ยืมมากและได้รับการชำระหนี้น้อยเราจำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินปีละ20,000 ถึง 30,000 ล้านมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ท่านสว.เปลี่ยน mindset ที่ผ่านมาให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันมาตลอดก็คือมันแพ้ในรอบส.ส.แล้วเนี่ยอยากให้สว.เปลี่ยน mindset ปรากฏว่าก็เปลี่ยนได้แค่ 0.5% ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็เจ๊งเหมือนเดิมค่ะเจ๊งจริงเหมือนที่เตือนไว้ทั้งหมดวันนี้เจ๊งจริง
1: ๆรัฐบาลก็คงจะไม่อยู่ในขีดความสามารถที่จะไปเติมเงินหางก็ประมาณไปเติมให้ต่อเนื่องนะ
0: เขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะส่วนคนที่เห็นด้วย
1: ก็คือ
0: เช่นคุณชนินวงศ์ศรีเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรที่ธรรมศาสตร์ที่บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับในที่สุดจะทำให้ต้องไปใช้งบประมาณรัฐแต่เท่าที่ดูก็เห็นงบเอาไปทำอย่างอื่นสูงกว่างบไปให้กยศ.เยอะเลยจึงอยากถามว่าในเรื่องการศึกษาทำไมรัฐถึงลงทุนไม่ได้จึงอยากฝากผู้มีอำนาจว่าการศึกษาควรเป็นสิทธิ์และเราควรไปไกลกว่าเรื่องดอกเบี้ยเบี้ยปรับเราควรไปไกลถึงเรื่องการเรียนฟรีหรือยกหนี้ให้หากประโยชน์หากเป็นประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเราเคยยกหนี้ธนาคารพาณิชย์เมื่อปี40มาแล้วคือต้องเรียนฟรีอะค่ะและยกหนี้ให้ด้วย
1: ก็เป็นมุมมองครับ
0: แต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาเตือนแล้วว่ามันจะเจ๊งแล้ววันนี้ก็เจ๊งจริงแล้วดันมันเจ๊งในช่วงเวลาที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ประเทศไม่มีเงินไม่ใช่รัฐบาลไม่มีเงิน
1: แต่คุณอัน
0: ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะค่ะเวลาที่คือก็ทำกันจนมันเละจนทุกวันเนี้ย
1: ผมดูแล้วทางออกก็ดูแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันที่รัฐบาลแสดงท่าทีดูแล้วมันไม่มีหนทางไหนที่มันจะบรรจบกันได้หรือว่ามันจะทำให้สถานการณ์ของกองทุนมันคลี่คลายได้หรือว่าหนักเป็นเบาได้มันมีจะหนักขึ้นหนักขึ้นอนาคตพอมองเห็นได้ว่ามันก็คงจะค่อยๆลดจำนวนที่จะช่วยปล่อยกู้ให้กับเด็กลงเรื่อย
0: ๆ28 ธันวาคม 2565พอวุฒิเนี่ยเขากำหนดดอกเบี้ยให้ผู้ยืมทุนการศึกษาไม่ใช่ 0% ใช่ไหมเขาเพิ่มเป็น 0.5 ใช่ไหมคะเบี้ยปรับก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีดอกเบี้ยและต้องไม่มีค่าปรับไม่มีผู้ค้ำประกันให้ปลดล็อกทั้งหมดวันนี้พรรคได้พิจารณาว่าร่างของวุฒิไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคจึงมีมติว่าจะงดออกเสียงไม่ตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยภูมิใจไทยตอนนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ 0% ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตัวตั้งต้นเลยคือพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอันทำไมเขาดูจะตื่นตกใจกับเรื่องที่มีไม่เข้าใจว่ามันจะมาจากเพจที่เขาเคยเรื่องว่าจะน้ำท่วมโซนตะวันออก
0: วันนี้ออกคืออะไรอะคะ
1: ฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีระยองอะไรแบบเนี้ยนะคือเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าวันนี้คุณพาราดอนปิศานันท์กุลเปิดเผยกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่องในสัปดาห์นี้ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้น

0: ที่ภาคกลางโดยมีรองนายกเอกนิติเป็นประธานและพบว่าในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนจะมีปริมาณฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนบอกวันที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลมาเสนอพร้อมรับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นโดยในพื้นที่ภาคกลางประเมินว่าปริมาณน้ำตกค้างจากฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเรื่อยๆและได้ออกประกาศว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไปที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำไล่ตั้งแต่จังหวัดอยุธยาอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนอย่างสุพรรณบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางปะมาและอำเภอสองพี่น้องที่อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับนี้
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับพี่บอยและน้องโด้งนะครับพี่บอยสวัสดีครั้งนะครับ
3: สวัสดีครับโด้งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: โอ้โหพอบอกว่าถ้าเกินร้อยนี่เดี๋ยวให้เลขนี่ปาไป108คนแล้วครับพี่บอยคุณผู้ฟังมากันใน Facebook Live ตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเลขพี่เอกสินขอด้วยขอด้วยมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะฮะหลายท่านมาแล้วนะครับ
3: พี่ส่งในไลน์ด้งแล้วว่ะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เห
2: ็
3: นหรือยัง
2: ผมเห็นแล้วผมพิมพ์ไว้ในข้อความแล้ว
3: รู้เลขสวยนะ
2: นี่เลข4ตัวโบกมือให้คุณผู้ฟังแล้วก็สู้ๆนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบกมืออีกทีโบกมือโบกไม้โบกมือกันใหญ่เออนะครับดวงใครดวงมันนะคุณผู้ฟังนะเออนะฮะแต่ที่หลายคนบอกโหมันไม่ดวงใครดวงมันก็เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกอ่ะที่ครูลานะครับบอกอีกเดือนเดียวก็ไม่ให้เออนะไอ้60 40อ่ะ
3: อ
2: ีกเดือนเดียว
3: ก็ไม่ให้ดีก็ให้2เดือนพัน
2: สองเดือนพันโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันต้องสองเดือนเดือนละพันสิใช่ไหมเออเอาไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยที่เหลือก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับอ่ะทักทายเราเข้ามาได้นะอู้เลขสวยมาก111คนนะตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่หนูวันนะครับพี่ลำดวนนะครับพี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่ไพบูลย์พี่สมจิตรวมไปถึงนะฮะโอ้อีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ย้อนขึ้นไปนะพี่มารีสวัสดีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะเออมาพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับลุยกันต่อครับพี่อีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ฟังจากศรีสะเกษก็มีนะครับนี่นะฮะพี่พลวัฒน์นะครับ95อสมทศรีสะเกษชัดเจนดีเนาะพี่เนาะชัดเจนดีนะครับมาเริ่มต้นนะครับอันดับที่10

0: นะครับก็อย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่ากรมอุตุบอกนะครับว่ามันไม่ถึงกับมหาอุทกภัยนะพี่ๆแต่ว่าเผื่อว่าเบรกแรกใครยังไม่ได้เข้ามาฟังนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่3แล้วเมื่อวานในฉบับที่1นะครับช่วงตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าฉบับ2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะฉบับ3ก็ยังคงเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ5วันต่อเนื่องอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับร่องความกดอากาศเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยมันจะพาดผ่านบริเวณตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยทึกภาพนะครับมันจะโดนตรงกลางอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนเนี่ยจะไม่โดนนะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่20คือ23เนี่ยก็จะเริ่มภาคกลางหนักแต่ว่าถ้า24นะฮะ24เนี่ยภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนล่างอันนี้ที่หนักมากนะครับเอาที่หนักมากไปเลยแล้วกันนะหนักมากเนี่ยก็จะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็แถบๆนี้นะฮะอ่างทองอยุธยาสุพรรณกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกยกภาคอันนี้คือตกหนักมากนะครับที่เหลือพวกที่อยู่แนวตรงกลางของประเทศก็จะเป็นแค่หนักธรรมดานะครับแล้วก็25เนี่ยตากกำแพงเพชรพิจิตรหนักมากนะครับอีสาน
1: และจังหวัดพิจิตรอ
0: ่ะอ๋อแถบนั้นอ่ะพิจิตรกำแพงเพชรนะฮะแล้วก
1: ็
0: ก็ดีฮะชุ่มฉ่ำก็เตรียมรับแม่น้ำก็ต้องดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับพิจิตรนี่ก็มีแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนะฮะแถบนั้นนะครับโคราชก็หนักมากเหมือนกันอีสานเนี่ยเหลือจังหวัดเดียวนะวันศุกร์นะครับและก็ภาคกลางกับตะวันออกก็ยกภาคเลยนะฮะสำหรับวันศุกร์นี้นะครับนี่แหละก็อย่างที่บอกมันไม่ถึงขนาดเป็นมหาอุทกภัยแต่ว่าฝนมันจะตกหนักนะครับให้เตรียมรับมือกันนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะฮะ
0: ค
1: นที่เสนาอายุทยาหลงดีใจก็คิดว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วม
0: โอ้ยแต่อำเภอนี้ก็ท่วมตลอดนะเสนาบางบานผักไห่พวกเนี้ย
1: สุดท้ายคืนเดียวพุ่งพรวดเป็นเมตรคุณผู้ฟังสุดท้ายท่วมแล้วนะครับ
0: โอ้โห
1: สถานการณ์น้ำท่วมแม่สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มวิกฤตหลังกรมชลประทานเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคุณผู้ฟังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับมือฝนชุกอย่างที่ด้งเล่าเนี่ยนะฮะชาวบ้านเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อ่วมฮะน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจากเคยดีใจว่าปีนี้น่าจะรอดสุดท้ายตอนนี้ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เอาเรือลงพายแล้วครับวันนี้นักข่าวไปสำรวจนะปรากฏว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่าจากทางตอนบนโดยเพิ่มอัตราการระบายเนี่ยจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันเยอะจริงนะด้งจาก 1,300 เพิ่มมาอีกแค่200ลูกบาศก์เมตรดูสิเอาท่วมได้เลยอ่ะก็ปรากฏว่านี่ฮะตามภาพเลยชุมชนหมู่ที่2ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาเนี่ยคุณผู้ฟังท่วมครับเป็นภาพชาวบ้านในล่องเรือพายเรือกันแล้วอ่ะโอ้โหคือจะพูดว่าไงเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยบอกว่าทีแรกก็เหมือนกับกึ่งดีใจแล้วแหละว่าปีนี้เนี่ยยังไงบ้านเขาน้ำไม่ท่วมเพราะว่ามันก็ล่าและเขาเรียกว่ามันล่าและ มันน่าจะหมด
0: ฝนไปแล้วนะ
1: รู้สึกว่าลมเย็นๆและเรื่องว่าแต่ว่าปรากฏว่านี่แหละฮะพออย่างที่โด่งมันจะมีมาเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: มาหา
1: เ
0: ขาไ
1: งสุดท้ายนี่เอาเรือลงมาน้ำเกือบเท่าอกอะดุ้งเราไม่รู้คุณลุงท่านนี้สูงเท่าไหร่แต่ดูจากภาพเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายหลังจากหลงให้ดีใจ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูเรื่องนี้ก็นะนี่แหละซาบซึ้งนะครับความเป็นพ่อลูกนะครับสละไตข้างหนึ่งมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแม้ว่าคือด้วยความที่เป็นจริงคนสูงอายุแล้วนะพี่นะบางทีการไปผ่าอะไรการทำให้ไตเหลือข้างเดียวเนี่ยบางทีตัวเองก็แน่นอนมันต้อง
1: ลำบาก
0: ให้ลำบากอ่อนแอลงแน่จะให้แข็งแรงเหมือนร่างกายปกติไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกก็ยอมเอาไตของตัวเองเนี่ยนะครับให้ลูกข้างหนึ่งนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องราวสุดประทับ

0: ใจนะครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกนับเป็นเคสแรกตั้งแต่จัดตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์มาตลอด75ปีนะครับสามารถให้ชีวิตใหม่กับคนเป็นลูกได้ก่อนหน้านี้นะครับลูกชายเนี่ยอายุ33นะฮะก็เป็นเกษตรกรป่วยด้วยโรคไตเสื่อมไตทำงานผิดปกตินะครับก็รักษานะครับฟอกไตมาล้างไตมา6ปีเต็มนะฮะก็คุณหมอบอกมีวิธีเดียวนะครับที่จะทำได้ก็ลองดูปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อมาสู่ลูกนะครับพ่อเนี่ยอายุ55ลูก33นะครับคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่สงสารลูกก็เลยเอานะจริงๆ55นี่ถือว่าอายุไม่เยอะนะพี่นะแต่ก็ตัดสินใจละสงสารลูกนะครับถ้าไปตรวจแล้วไตเข้ากันได้คุณพ่อก็ยอมแล้วคุณหมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีโอกาสนะครับก็มีการปลูกถ่ายไตกันยกไตข้างหนึ่งให้กับลูกจริงๆโอ้โหนะฮะวันนี้คุณพ่อเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับพอคุณหมอมาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะลูกชายได้ไตจากพ่อนะพ่อเท่ากับพ่อเนี่ยมอบชีวิตใหม่ให้ลูกเขานะลูกไม่ต้องมาคอยล้างไตไม่ต้องมาคอยฟอกไตแล้วนะ6ปีที่ผ่านมา
1: ครั้งที่2แล้วนะในการให้ชีวิต
0: ใช่
1: ลูกอายุเท่าไหร่นะ
0: โอ้ใช่ลูกอายุ33นะครับคุณพ่อนี่25คุณพ่อ55
1: ผมเชื่อว่าพี่ลูกชายเนี่ยก็คงจะรักคุณพ่อมากต่อจากนี้ไปแต่ต้องดูแลคุณพ่อให้ดีเมื่อคุณพ่อแก่ชรานะครับ
0: ใช่คือเขาบอกหลังปลูกถ่ายไตแล้วเนี่ยลูกก็สามารถปัสสาวะเองได้ละเนี่ยชีวิตลูกก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ
1: แล้วจู่เป็นไตเสื่อมโดยกำเนิดหรือดง
0: เ
1: ขาที่ฟังเน
0: ี่ยเริ่มเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี63นะพี่ไม่แน่ใจว่าไตเสื่อมนี่เกิดจากอะไรนะฮะ
1: แต่จะบอกว่าต้องระวังนะตอนนี้ใครที่กินน้ำกระท่อมเนี่ยคุณผู้ฟังไตเรายังดีอยู่นะผมเชื่อคุณผู้ฟังคงไม่ดื่มหรอกเพราะเราคนโตๆนะแต่ว่าลูกหลานเราอ่ะคนใกล้ตัวเราจะเห็นว่าบางทีดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยแทนน้ำเปล่าเลยนะดงชาวบ้านที่มีต
0: ้
1: องบอกนะคุณผู้ฟังไตพังนะฮะเดี๋ยวไม่ทันแก่ตัวหรอกคอยดูเถอะจะมีปัญหาเรื่องไตแน่นอน
0: โอ้เถี่ยอ๋อตัวลูกชายเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมา10ปีละที่ผ่านมา
1: โอ้เนี่ยก็เนี่ย
0: แต่ไม่รู้สา
1: เหตุเปลี่ยน
0: ครับ
1: ผมน้ำไม่เยอะฮะถ้าเราไม่มีภาวะที่บวมน้ำคุณผู้ฟังดื่มน้ำได้เยอะ
0: ครับผม
1: ทำให้ขับถ่ายดีแล้วก็เนี่ยขับสารได้ออกจากร่างกายปัสสาวะคล่องครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมเอาให้จบวันนี้ครม.อนุมัติงบรองรับวิกฤตน้ำมันขออภัยนะน้ำมันนะไม่ใช่น้ำท่วมน้ำมันกับก๊าซถุงต้มปี69นะปรับเกณฑ์ใหม่รับมือตลาดโลกผันผวนลดพึ่งพาการนำเข้านะครับวันนี้นายพรชัยจิรคุณไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2569ถึง2572แล้วก็แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 69ถึง72เช่นกันตามที่กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากกนช.เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและก็รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสมซึ่งแผนใหม่นี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์นักคุณกวางการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนราคาเมื่อเกิดวิกฤตนี่ต้องบอกจุดนี้นะโดยแบ่งเป็น3สถานการณ์หลักๆ1สถานการณ์ที่เมื่อราคาแพงเกินรับไหวดีเซลและเบนซินฮะราคาเกิน30บาทต่อลิตรกองทุนจะเข้ามาดูแลทันทีโอ้ก๊าซถุงต้ม LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นไม่เกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมจากเดิมที่วางไว้363บาทขยับกรอบออกไปและการที่2เมื่อราคาผันผวนหนักปรับเกณฑ์รองรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยสวิงขึ้นลงเกิน10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าราคา

0: าขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์เนี่ยกองทุนก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการทันทีเช่นกันส่วนสถานการณ์ที่3เนี่ยนะคุณผู้ฟังในแผนที่อนุมัติเนี่ยนะเมื่อเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนกองทุนพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยแผนใหม่ยังเน้นความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีน้ำมันกับก๊าซ LPG ออกจากกันอย่างชัดเจนจะไม่มีการเอาเงินข้ามกลุ่มมาอุดหนุนกันอีกต่อไปก็ถือว่าดีนะอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่ว่าสมมติถ้าไม่เอาเงินข้ามกลุ่มแล้วถ้าเงินกลุ่มของน้ำมันมันเสี่ยงหมดก่อนเนี่ยต้องคงจะมีวิธีการนะด้วงเนาะ
1: ครับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะครับพาไปที่ปราจีนบุรีนะพี่บอยนะไปเจอไรเดอร์คนนี้เขาบอกไรเดอร์คนนี้แสบมากนะไม่รู้แกอยากกินพิซซ่าหรือยังไงนะคือเอาพิซซ่าเนี่ยไปส่งนะครับส่งเสร็จเวลาไรเดอร์เขาส่งเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปไว้เนาะเขาต้องถ่ายรูปแล้วเขาก็ต้องวางของไว้นึกถึงหน้าตึกกสมทจะมีโต๊ะที่วางของนะพี่ไรเดอร์เขาจะถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็จะวางของไว้แต่บอกว่าไรเดอร์คนนี้ถ่ายเสร็จส่งงานนะส่งเอาพิซซ่ามาวางแล้วนะครับถ่ายรูปวางปุ๊บตัวเองถือกลับต
0: ั
1: วเองถือพิซซ่ากลับไปก็คงคิดว่าถ้าที่นี่ไม่มีกล้องเดี๋ยวทางผู้สั่งเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ามีคนมาขโมยไปเพราะว่าเขาส่งงานแล้วนี่เขาถ่ายรูปส่งกลับไปให้กับคนสั่งแล้วนี่ว่าเขาเอาวางไว้ที่โต๊ะนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับสถานที่ที่เขามาส่งเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด
0: โ
1: อ้พอคนที่เขาสั่งแล้วเขาไปเปิดย่องกล้องย้อนหลังเขาหาพิซซ่าที่เขาสั่งไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าพี่ไรเดอร์คนนี้แหละถ่ายรูปเสร็จปั๊บถือถุงพิซซ่ากลับไป ไม่ยอมวางเอาไว
0: ้
1: เนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องนะเขาก็ต้องบอกว่าอุ้ยผมวางไว้แล้วนะครับใครเอาไปหรือเปล่าก็คือคนที่สั่งเนี่ยเขายังคิดแว็บแรกก่อนที่เขาจะไปเปิดกล้องนะ เขายังคิดเลยว่าหมาคาบไปแร็ดอันนี้เขาไม่ได้ว่าไรเดอร์นะแต่เขาคิดอย่างนี้ก่อนจริงว่ามันต้องมีหมาเนี่ยมาคาบไปแน่เลยเขาก็เลยสงสัย
0: เอาวางไว้ต่ำเหรอ
1: ไม่ได้วางไว้ต่ำสิเขาไม่วางเลยไงพี่เขาถือกลับไปเลยไง
0: ไม่ที่หมายความว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันต่ำเหรอทำให้เจ้าของคนสั่งเนี่ยคิดว่าหมาจะคาบไปได
1: ้เขาก็จะมีเหมือนจุดวางของนะหน้าอบต.พี่เหมือนโต๊ะสมทอย่างเงี้ย
0: เขาไปได้ถ้าอบต.ต่างจังหวัดก็อาจจะมีนักจรนะ
1: เขาก็คิดว่าอย่างนั้นไงแต่ว่าเขาก็ไปเปิดกล้องดูซะหน่อยพอมันเปิดกล้องดูนะครับนี่ฮะที่ศรีมหาโพธิ์เจอเลยครับไรเดอร์คนนี้เอาไปนะ
0: คาหนังคาขาว
1: คาหนังคาขาวเจ้าหน้าที่อบต.เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงนะเขาบอกเนี่ยอุตส่าห์แฟนเขาอุตส่าห์สั่งมาให้แฟนเขาเป็นตำรวจ
0: โอ้ย
1: แฟนเขาสั่งมาให้
0: เขาไม่ได
1: ้อยากกินน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไรเดอร์คนนี้สำนึกผิดแล้วมายอมรับนะเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเงียบหายไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แฟนเขาดำเนินการเพราะแฟนเขาเป็นตำรวจก็ต้องคือเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
0: เป็นไปได้
1: พิซซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: บนถนนวันนี้

0: 3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
13: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
14: พี่อารมณ์รายงานเข้ามาครับที่กงหลาพัทลุงฝนตกค่ะขอบคุณนะครับ
15: ขอบคุณครับ
14: พี่นิวัฒน์บอกติดตามตลอดครับที่วัดศรีคิ้วนะ
15: ครับขอบคุณครับ
14: พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับคุณแดงขนมจีนสวัสดีด้วยนะครับพ
15: ี่ทอง
14: พี่ทองคำบอกฤดูน้ำหลากแล้วตอนนี้นะครับพี่ประเสริฐส่งตัวย่อเข้ามานะครับแปลว่าอะไรครับพี่สวดคอ อ๋อสวัสดีครับสวดคแหมผมก็ใจตุ้มๆต่อมๆแล้วพี่เดี๋ยวมาแบบอะไร อันนี้ตัวย่อนะครับขอเลขหน่อยพี่มงคลย้อนขึ้นไปเลยผมพิมพ์มาให้แล้วข้างบนนะคอมเมนต์ข้างบนนะครับนะพี่สวัสด
15: ิ์อาจารย์บอยไม่เคยพลาดนะพี่มงคลนะ
14: อาจารย์บอยเดี๋ยวนี้เขามี AI ทำเป็นบอกตัวเลขแล้วนะในเพจสมศักดิ์อยู่ประพัดนะให้ทุกวันนะ
15: ไม่ใช่มันชื่อเพจนี
14: ้ฮะ
15: ต้องมีใหม่แล้วด้อง
14: เพจอะไรเพจอะไร
15: เดี๋ยวอ่านข่าวน
14: ี้
15: เด
14: ี๋
15: ยวไปหาเพจมาส่ง
14: ให
15: ้ส
14: ่
15: วน
14: ตัวเอาก็บอกคุณผู้ฟังเลยดินึกว่าใช้เพจแต่เพจพี่ก็แชร์ขึ้นมาไม่ใช่เหรอเพจสมศักดิ์อยู่
15: ใช่ใช่เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามได
14: ้นี่แหละพี่สวัสดิ์บอกชอบข่าวมากครับรวมทั้งตัวเลขด้วยครับ
15: มีเจ๊บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
14: อ๋อเหรอที่ชื่อเพจเหรอโอ้หลายการจริงเดี๋ยวนี้หลายการจริง
15: พี่เจมอยแล้วก็รีบตัดตัวตรง
14: นะ
15: เปิดมาแข่งกระเป๋าตังค
14: ์ลองดูลองเข้าไปดูทุกฟังเนี่ยของพี่บอยเขานะทำสนุกสนุกนะ
15: ลอตเตอรี่นะเขียนอยู่แล้วว่าลอตเตอรี่นะ
14: ลอตเตอรี่แต่3ตัวตรงนะ
15: เขาก็3ตัวหน้าหลังไง
14: เอาไปวัดดีกว่าพาไปวัด
15: เจอแล้ว
14: นะครับพระทะเลาะกันพระลูกวัดโดดตบบ้องหูเจ้าอาวาสแก้วหูแตกโอ้โหทำไมอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับพระลูกวัดทนไม่ไหวถูกตัดกิจนิมนต์เจ้าอาวาสเป็นใครมาตัดกิจนิมนต์เวลาไปกิจนิมนต์นี่ได้ซองใช่ไหมเอาพูดตรงๆใช่ไหมพี่บอยสมมติไปขึ้นบ้านใหม่ทำบุญนู่นนี่นั่นถ้าเกิดญาติโยมนิมนต์ไปอ่ะใช่ไหมก็ได้ซองใช่ไหมนี่แหละก็แกโดนตัดกิจนิมนต์นะไม่รู้ทำไมรักษาการเจ้าอาวาสเขาไม่พอใจอะไรนะไปตัดกิจนิมนต์แกเท่านั้นแหละกระโดดตบบ้องหูเลยอะพี่

0: โดดตบบ้องหูแก้วหูแตกวิ่งเลยฮะ
1: มันตบเจ้าวาดเหรอ
0: ตบเจ้าวาดเลยครับพระลูกวัดเออดูเดือดมากนะครับ
1: โอ
0: ้วัด

0: หยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นผิดที่ไปทำร้ายร่างกายท่านรักษาการเจ้าอาวาสตอนนั้นมันโมโหจริงๆครับที่โดนตัดกิจนิมนต์ทั้งหลายนะเดี๋ยวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเบี้ยวกิจนิมนต์เลยนะแต่ที่เวลาไปไม่ได้เนี่ยเพราะป่วยจริงๆก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่การมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันเกินไปนะครับแกก็เลยโมโหแกบอกแกก็อยู่วัดนี้ไม่ต้อง4ปีแล้วอ่ะไม่ใช่พระใหม่ด้วยนะแต่แกบอกเจ้าวาดก็ต้องมาขอโทษตนด้วยเหมือนกันตนก็ถึงจะยินดีขอโทษเจ้าวาดโอ้โหเอาสิ
1: โอ้โหแล้วเจ้าวาดอาการสาหัสไหมนี่โดนถ้าแก้ข้อหานี่โดนนะทำร้ายร่างกายอาการสาหัสนะ
0: ครับแก้หูแตกเลยพี
1: ่โอ้สาหัสอย่างเงี้ยรักษาหลายวัน
0: ครับผมนะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะยอมยกพานไปขอขมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าโทษมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพี่โทษทางอาญาเนี่ย
1: ความผิดสำเร็จแล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: น้องรู้ไหมวันนี้เขาเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่แล้วอ่ะรู้ไหม
0: เขาแต่งตั้งเลยฮะใช่ไหมฮะ
1: เพิ่งเห็นนะตอนแรกเรานี่จะเป็นท่านยุทธนาแพรดำอยู่นะท่านถ้าไม่เห็นข่าวนี้นะ
0: ครับครับ
1: ล่าสุดวันนี้นางสาวลลิดาเพิ่มวัฒนาฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่าครม.เนี่ยมีมติแต่งตั้งตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอนะครับในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน6รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน4รายและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง1รายแล้วก็เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง1รายดังนี้นะคุณผู้ฟังครับ1นางพาริณีแสงสว่างเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งอย่างนี้นะ2นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง3พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินทร์นี่คือประวุฒินะเจอกันสมัยกองปราบให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงโอ้โหพี่เติบโตแล้วเป็นรองปลัดแล้วอ่ะ4นายโกมลพรหมเพ็งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง5พันตำรวจโทพงศพรพันยะสิริให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน6ท่านสุดท้ายนี่เลยฮะขีดเส้นใต้ร้อยตำรวจเอกปิยะลักษณ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะว่าโอนย้ายตั้งแต่เป็นร้อยเอกมาอยู่ DSI แล้วก็เนี่ยครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ DSI ในวันนี
0: ้โอ้โหนะเขาก็มีการก่อนหน้านี้ถูกนี่พี่ก่อนที่จะเข้าครม.แต่งตั้งเนี่ยก็มีภาพปล่อยออกมานะว่าท่านไปยืนยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินอยู่นะฮะ
1: โอ้โห
0: ที่สนามบินนะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นอนุคณะ36ที่ยกฟ้องคดีหัวสวด้วยนะนะครับเข้ามานั่งอธิบดี DSI ที่ดูนะคดีสำคัญหลายเรื่องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะครับเป็นเรื่องพระอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันที่กาฬสินธุ์นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพระกับชาวบ้านละนะฮะพระเนี่ยไปเตือนนะครับไปเตือนพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถึงขนาดต้องให้พระไปเตือนนะชาวบ้านบอกหลวงพ่อช่วยไปเตือนพวกนี้หน่อยนะมันเอาถนนมาเป็นสนามรถแข่งหลวงพ่อก็เลยอ่ะทำเพื่อชาวบ้านไปเดินเคาะประตูบ้านเลยนะนี่นะครับกิจนิมนต์ของพระที่กาฬสินธุ์หนึ่งในนั้นคือต้องไปเตือนวัยรุ่นว่าอย่ามาแข่งรถกันบนท้องถนนนะครับเอาถนนหลวงเนี่ยมาเป็นเหมือนกับลานเซอร์กิตเลยอ่ะพี่แข่งรถกันเลยอ่ะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแว่นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ยอมฟังเลยนะคือท่านก็ไปเตือนนะว่านะครับนะถ้าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเหรอโยมโอ้ พี่ว่าวัยรุ่นพวกนี้เขาจะเชื่อไหมไม่รู้นะก็ต้องรอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เขาจะนัดหมายกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามนะครับใช้ถนนทางตรงตั้งแต่หน้าวัดหน้าชุมชน หน้าหมู่บ้าน

0: ยิงยาวแว่นแว่นแว่นแข่งกันนะครับมีเด็กตั้งแต่อายุ 14-15 เนี่ยมาแข่งกันก็เดี๋ยวลองดูว่าพระเตือนแล้วนี่น่าจะยอมไหมจะเชื่อไหมนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดจะเชิงเซาวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา14:30 นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทโธเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา17:00 นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดสมณัตวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีเวลา19:00 นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8 รูปตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัด101และสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนี้นะคะคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคะค่อยๆปล่อยมือจากพี่ฝนธนสุนทรโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
0: ฮีทมาราธอนต้องขอขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้มาแทนน้องบอสธีรพลหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานปะ เขาอะไรนะเขามีสโลแกนหนุ่มหน้ามนอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะวันนี้น้องบอสนะคะป่วยนะคะน้องบอสป่วยเป็นที่น้องลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะน้องบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนี่ยระบาดเยอะมากนะคะไม่ใช่แต่ในหมู่เด็กนะห้องของลูกชายเนี่ยนะก็เป็นกันเยอะเลยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่แต่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะกลุ่มของผู้ใหญ่เองก็เป็นนะคะน้องแป้งโกะคนสวยก็เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะแล้วมาเป็นน้องบอสต่ออีกนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อโรคมันระบาดกันรวดเร็วอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ทำแบบที่เราเคยทำกันมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือกันบ่อยๆนะก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากรับประทานนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ดูแลแทนน้องบอส1วันจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครที่อยากจะพูดคุยเม้ามอยนะคะอยากจะขอเพลงนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366โทรมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าสโลแกนน้องบอสคือหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะแม่เอฟซีนี่หลงกันหมดเลยนะคะลูกคิตตี้วังว่าสวัสดีด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่รุ่งด้วยค่ะนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนี่ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นคุณสุภวัฒน์แล้วแต่เราก็ยังถนัดเรียกพี่เอสุดหล่ออยู่นะคะพี่คิตตี้ลูกคิตตี้ทักทายกันแล้วนะคะคุณแม่เกลทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่นันทานรียายอ้อสำย่านพี่เสือน้อยพี่นางมานสีคอนพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะทักทายแล้วเนาะพี่วิจิตจากพิจิตเรียกแล้วนะพี่วิจิตเมื่อวานนี้พี่วิจิตบอกว่าไม่เรียกพี่วิจิตเลยนะคะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะบอกว่าที่ว่าสีคิ้วใช่ไหมพี่นิวัฒน์จากสีคิ้วใช่ไหมคะรายงานตัวคืนนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยพี่รมิดานะคะพี่ภูรัตนพานพี่ยูนิคนะคะพี่รองลาดกระบังด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะนี่มีคนส่งกำลังใจให้น้องบอสด้วยนะคะให้น้องบอสหายไวๆเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนี่มีประมาณนี้เท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังพี่ณัฐพงษ์โชติสิริด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะแม่เสียงบูดรถไฟตกใจหมดเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่พี่มนพไรเดอร์รังสิตมาทันพอดีเลยนี่ดูกู๊ดด้วยนะคะอ่ะมานะคะเข้ามาได้เลยทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมาพูดคุยมอมอยกันได้หลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: จ้าดอกจำปาค่ะจากน้องเมลตาวิสาและน้องตุ๊กตานริศรานะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้นะคะยังไม่ติดคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้โทรติดนะแต่ว่ายังไม่มีคนรับนะคะยังไงใครที่โทรมาจองสายหน้าไม้เอาไว้ยังไงก็รอรับสายน้องแป้งโกะคนสวยด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มารอแล้วเรียบร้อยทักทายหนึ่งสายหน้าไม้กันในช่วงของสายชิลฮิวใจยังแป้งก็บอกว่ายังแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนนะคะได้หรือยังนะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะก็ส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะทักทายไปด้วยเนาะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่นะคะที่เครือข่ายจันดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็ทักทายไปยังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสภาค่ะ
0: ป้าโสภาป้าโสภาโทรจากที่ไหนคะ
2: นครศรีค่ะ
0: นครศรีตอนนี้ฝนตกไหม
2: ฝนตกเยอะค่ะ
0: ฝนตกเยอะ
2: ฟ้าร้องลุยค่ะ
0: โอ้ฟ้าร้องลุยด้วยเหรอคะ
2: ค่ะแต่ตอนนี้เสาไปเรียกว่าม ีแต่ฝน
0: มีแต่ฝนแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: น้ำจะท่วมไหมอ่ะ
2: มันยังไม่มีน้ำอยู่เลยเดี๋ยวเป็นน้ำมาคนมาเร็วๆเลย
0: เหรอคะถ้ามามันมาเร็วเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องเต็มตัวระมัดระวังไว้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เนาะนะคะ
2: พอตัวดีที่อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยจะท่วมอ
0: ่
2: ะท่วมบริเวณรอบไปหมด
0: ป้าโสภาอยู่อำเภออะไรคะ
2: ทุ่งใหญ่อยู่ทุ่งใหญ่ค่ะ
0: ตรงบริเวณที่ป้าอยู่ทุ่งใหญ่ไม่ค่อยท่วมใช่ไหมคะ
2: บางที่ท่วมก็มีที่ไม่ค่อยจะท่วมก็มี
0: แต่
2: ที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าโคกวัด
0: ตรงโคกวัดนี่ไม่ค่อยท่วมเนาะ
2: ค่ะ
0: ดีแล้ว
2: ค่ะ
0: ขอให้น้ำไม่ท่วมตลอดไปเลยนะป้าโสภานะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ศิลป์หรือศิลป์หกของจักรเตนชุนดาค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยอุ้ยเป็นคนใต้จะอยากฟังเพลงที่แบบคนโคราชร้องเป็นสำเนียงโคราชใช่ไหม
2: เพราะว่าเพลงใต้ควงกันทุกวันไม่กี่รายการวันหนึ่งวันหนึ่งท
0: ุ
2: กดีเจน
0: ก็เลย
2: โดนคืนนี้บ้าง
0: ก็เลยอยากฟังเพลงแบบบ้านอื่นบ้างภาษาบ้านอื่นบ้างใช่ไหมคะ
2: จังจ้าควงของเพื่อนก็เบื่ออยู่แล้วเพลง
0: ควงของเพื่อนบ้างเนาะนะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: ติดทุกเรื่อง
0: เนาะน่ารักจังเลยนะคะป้าโสภามอบให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้ผมมอบให้ดีเจทุกคนของคลื่น95และเวียนเพลงลูกตุ้งหมานครทุกคนเลยจ้า
0: ได้เลยนะคะ
2: ก็พี่เจดีครั้งให้น้องพิมพ์ศิลาแล้วก็น้องช่างเทคนิคน้องอะไรนะ
0: น้องแป้งโกะเหรอคะ
2: น้องแป้งโกะแล้วก็น้องกวางเมื่อที่ก่อนด้วย
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วก็น้องเบน้อง
0: เออเก่งนะเนี่ยจำได้เกือบทุกคนเลยเนี่ย
2: จ้ะดีเจคืนเข้าหาจำเกือบทุกคนเมื่อก่อนไม่ค่อยจะหลับแต่ตอนนี้ไม่จะหลับเลยเอายามาช่วย
0: เหรอคะไม่ค่อยสบายเหรอคะ
2: มันโรคประจำตัวความดันเบาหวาน
0: อ๋อ
2: แล้วเป็นคนเกือบจะคิดม
0: ี
2: อาการเครียด
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะป้าโสภาแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะทำจิตใจสบายเนาะ
2: ค่ะอายุก็เยอะๆ
0: ตามวัยเนา
2: ะ
0: ดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะประสบภา
2: เช่นกันจ้ะพูดนั่งกลับไปหาน้องไปเอ่ยน้องไปพิยาด้วยนะ
0: ได้เลยขอบพระคุณมากๆเลย
2: สุขดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมาก
2: การนานๆอยู่ขอบคุณเพลงจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะ
1: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ็นเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและน้องเพชรพุ่มพวงนะคะร้องเอาไว้ด้วยกันค่ะในงานมหานคร Colorful Party 2025นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2567ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งชุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะ

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้าน

0: 31ตุลา69
1: ลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่วันนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะวันนี้พิมดาใจดีตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะใครที่อยากขอเพลงหลังไมค์โทรมาได้022481366ค่ะหรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนี่แหละนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะมี1เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเอาไว้นะคะทางหลังไมค์นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาให้คุณผู้ฟังอยู่นะคะว่าเอ๊ะเพลงมันหายไปไหนนะคะเพลงมันจะหายากนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ายิ่งเป็นเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอกันแต่เพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างเหรอหาให้อยู่นะคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะคะมันจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะช้านะคะเขาเรียกว่าคนก็เก่าคนก็แก่คอมก็เก่านะคะมันก็จะช้าทีนึงอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ฟังเนาะนะคะอยากเปิดเพลงให้อ่ะแต่หาไม่เจอทำไงดีอ่ะทีเนี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเจอหรือยังเจอไหมรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะหาให้อยู่กำลังหาให้อยู่สวัสดีพี่รักแก๊งซ่าด้วยพี่สุภาพด้วยนะคะมันไม่มีจริงๆด้วยนะเนี่ยทำไงอ่ะทีเนี้ยนะคะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นเพลงอื่นแทนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหาไม่เจออ่ะเพลงนี้แล้วกัน

0: อสายใจสั่งมาพี่ไมค์พี่รำพรแม่จะตามใจคุณผู้ฟังซะหน่อยเขาขอละครชีวิตมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังนะพี่นะวันนี้หาไม่เจอ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารับสายหน้าใหม่นะ022481366โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่จากคาราบา

0: ราร่วมกับท้องเสีย
1: ปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลกองทุนน้ำมันเตรียมแผนกู้แสนล้านบาทหลังฐานะกองทุนติดลบพุ่งผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่าในขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการกู้เงินรอบใหม่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่กู้มารอบแรกปีนี้ 20,000 ล้านบาทและชำระหนี้กองทุนไปหมดแล้วโดยรอบใหม่จะเปิดให้สถาบันการเงินแข่งขันดอกเบี้ยเช่นเดิมโดยอาจใช้กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาทเพื่อครอบคลุมวงเงินที่จะติดลบเพื่อพยุงราคาน้ำมันลดค่าครองชีพของประชาชนเพราะล่าสุด20กันยายนกองทุนติดลบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92,000 ล้านบาทและยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว700ล้านบาทต่อวันคาดว่ากองทุนน้ำมันจะมียอดติดลบแตะระดับ 100,000 ล้านบาทภายในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมสำหรับแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบให้ขยายกรอบแผนให้ครอบคลุมถึงปี2572จากเดิมสิ้นสุดปี2567ด้วยแผนดังกล่าวยังคงมาตรการดูแลราคาดีเซลและเบนซินที่ระดับ30บาทรวมถึงปรับเกณฑ์รองรับความผันผวนของราคาน้ำมันจากเดิมที่กำหนดการเปลี่ยนแปลง5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใน1สัปดาห์เป็น10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสะท้อนความผันผวนของตลาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอีกประเด็นสำคัญคือการเพิ่มบทบาทเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในภาวะที่ราคาพลังงานโลกมีความผันผวนสูงโดยจะต้องหารือถึงโครงสร้างราคาของไบโอดีเซลและเอทานอลเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในประเทศยังอยู่ในระดับสูงสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยอมรับว่ายังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์การสู้รบมีแนวโน้มยืดเยื้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีโอกาสทรงตัวระดับสูงแม้ในระยะสั้นราคาจะปรับตัวลดลงก็ตามพลพีลุยต่อปูพรมตรวจชาบัตรทั่วประเทศสงสัยทุนร้อยล้านกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดใต้สั่งเช็คเส้นทางการเงินและเจาะลงพื้นที่เองนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีความพยายามสร้างชาบัตรแห่งใหม่ในร้านอาหารย่านอ่าวนางจังหวัดกระบี่ว่าชาบัตรทั่วประเทศมีทั้งหมด 8-9 แห่งโดยที่จังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปตรวจเข้มซึ่งพบข้อพิรุธและขอใบอนุญาตก่อสร้างขณะที่ชาบัตรภูเก็ตพบร้านขายของที่มีสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าไม่มีฉลากและอย.จึงเป็นที่สังเกตว่าการนำเข้ามาได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกเอกสารอายัดไม่ให้จำหน่ายต่อไปส่วนชาบัตรในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่กำลังสร้างได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบโดยเฉพาะดูถึงบริษัทที่ถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่การขออนุญาตการก่อสร้างเป็นอย่างไรที่สำคัญต้องดูเส้นทางการเงินเพราะไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบและขยายโครงข่ายโดยมีการประชุมร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งว่าโครงข่ายนี้จะขยายไปยังตรงไหนได้บ้างส.ส.หลายคนมาพูดคุยกับตนว่ามีเครือข่ายของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ที่ไปซื้อในโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆไปซื้อที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านในอนาคตอันใกล้ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ของใครใช้เงินที่ไหนมาซื้อเป็นบริษัทอะไรมีเจตนาเพื่อทำอะไรเพื่อให้คนในพื้นที่ไม่กังวลใจส่วนกรณีคนกระบี่เริ่มกังวลใจว่ามีการตั้งเป็นชาบัตรถาวรนั้นเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจพลังงานสั่งบาฟและบางจากทดสอบระบบท่อทั่วกรุงเทพมหานคร66กิโลเมตรนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3วันนี้ได้มีการเปลี่ยนท่อใหม่ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงที่พบรอยรั่ว16เมตรพร้อมจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณแนวท่อใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหลังจากนี้กรม

0: ธุรกิจพลังงานจะสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อทดสอบระบบท่อตลอดแนว66กิโลเมตรภายหลังการซ่อมแซมแล้วตั้งแต่บางจากช่องนนทรีช่องนนทรีมักกะสันมักกะสันดอนเมืองและมักกะสันสุวรรณภูมิเพื่อสำรวจสภาพภายในและตรวจหาบริเวณที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือมีความผิดปกติอื่นซึ่งการดำเนินการจะไม่สิ้นสุดเพียงการซ่อมจุดรั่วที่พบแต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: ไอยารา
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะมาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่นะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิม
3: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พี่สมนนท์สูงนครราชสีมานะคะ
3: นี่รายงานตัวชัดเจนครบถ้วนเลยพี่สมทำอะไรอยู่คะ
4: นั่งฟังเพลงอยู
3: ่แล้วตอนกลางวันพี่สมได้ทำงานไหมคะหรือว่าทำอะไรตอน
4: พี่สมเกษียณงานแล้วค่ะ60กว่าแล้ว
3: ว้าวนี่แหละอาชีพที่ใฝ่ฝันเกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหม
4: ไม่ได้ก็เบื่อค่ะ
3: เบื่อใช่ไหมพี่สมทำอะไรกันดีอ่ะหาอะไรทำกันไหม
4: ทำไม่ได้หรอกพ่อป่วยค่ะ
3: เอาเหรอคะพี่สมทำอะไร
4: ค่าผ่าตัดมา
3: เหรอคะเป็นอะไรคะพี่สม
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงต้องไปผ่าตัดคะ
4: ลำไส้อุดตัน
3: ฮะจริงเหรอเนี่ย
4: ค่ะ
3: แล้วมันเป็นอาการยังไงคะถึงรู้ว่าเราเป็นลำไส้อุดตันอ่ะ
4: มันก็ปวดท้อง
3: ค่ะแล้วคุณหมอได้แนะนำไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไง
4: ก็ให้กินอาหารอ่อนๆก่อนไม่ให้กินเผ็ด
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีความดันไขมันอะไรด้วยหลายอย่างปวดหัวเข่าด้วย
3: โอ้ประกอบกันใช่ไหม
4: ใช่
3: พอจะทราบ
4: เล้าไปหมดเลย
3: เหรอคะพอจะทราบไหมว่าเกิดจากอะไรคะลำไส้อุดตันเนี่ยคุณหมอได้บอก
4: คิดว่าเวลาทำงานสงสัยไม่ค่อยกินอาหารตอนเช้าอ่ะพอจะเร่งงานไง
3: อ
4: ๋
3: อไม่ค่อยทานอาหาร
4: ใช่ไปกินสายแล้วก็พี่คิดว่ามันก็จะรีบเล็กลงไงสงสัยคิดเองนะอันนี้หมอเขาก็ไม่บอกหรอก
3: ค่ะเราก็ไม่ได้ถามด้วยเนา
4: ะ
3: อาจจะเกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าอาจจะเกิดจากอาหารที่มีไขมันสูงก็เลยทำให้แบบว่ามันมีไขมันพอกอยู่ตรงลำไส้แล้วทำให้อาหารมันเดินไม่สะดวกอะไรงี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
4: ใช่ใช่
3: ยังไงใครที่ฟังอยู่นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
4: ต้องกินเช้ากินเที่ยง
3: เนาะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงเนาะ
4: ค่ะ
3: วันนี้พี่สมอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: จบซะเนาะ
3: จบซะเนาะนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
4: ้มอบให้น้องพิมพ์หน้าไม้แล้วก็น้องแป้งโกดด้วยนะ
3: ได้เลยค่ะมี
4: ทุกเสียงทุกสายด้วยนะที่ฟัง
3: ค่ะ
4: พี่ฟังทุกวันเลยแต่โทรไม่ค่อยติด
3: เนาะวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีนะ
4: ถือว่าโชคดีนะ ที่ได้คุยกับน้องพิม
3: ใช่ไหมพิมดาก็ดีใจได้คุยกับพี่สมเพราะว่าเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไหมคะหรืออาจจะเคยเมื่อนานมาแล้ว
4: เคยคุยกับยามีหนึ่งครั้งแล้ว
3: โอ้เนาะโทรมาบ่อยๆได้เลยนะพี่สมนะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวก่อนสายก็ได้คุยแล้ว
3: ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เดี๋ยวได้ไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะพี่สมนะ
4: ค่ะ
3: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
4: รักษาสุขภาพด้วยนะ
3: เช่นเดียวกันนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เอาละค่ะพี่สมขอเพลงจบซะเนาะมาอ่ะมาทายกันดีกว่าพาเรทชุดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: ค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะมันเหมือนเป็นการปลอบใจนะจะว่าไปเพลงแรกเนี่ยเขาก็ปลอบใจว่าจบซาเนาะจากน้องนุชวิลาวัลย์ตามมาด้วยจบแบบเท่ๆจากโจยมนินนะคะก็คือจบซาเนาะจะได้จบแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ปลอบใจกันต่อเนื่องบ่ฮักกะเศร้าเถาะนะคะจากดิดคิตตี้สุดท้ายปลอบใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮานะคะจากมนแคนแก่นคูนและลำเพลินวงศกรนะคะก็คือ4เพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลอบใจก็แล้วกันเนาะชื่อเพลงอะเนาะแต่เนื้อหาของเพลงอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างไม่เป็นไรเอาชื่อเพลงเกี่ยวไว้ก่อนนะคะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังค่ะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมารอรับแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้มาเพียบเลยคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะพี่อนันต์โคราชป้าใหญ่รับคำแหงยายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่วอนจังหวัดกาลุง935แท็กซี่พี่1รงก๊อกสุวรรณภูมิพี่กูดชลบุรีพี่มนัสนครศรีพี่จงรักกระบี่พี่หนุ่มเขาคิดชะกูดพี่สวัยชุมพรพี่นีลาซานพี่แจ๊ดพี่โจบุรีลำพี่เสงี่ยมสุราษฎร์เป็นไงเยอะไหมวันนี้มากันเพียบเลยหลังใหม่นะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะพี่สมทยาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครล่ะด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าก็ยังอยู่กับแม่นะคะพี่เอสุดหล่อก็อยู่ด้วยนะคะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะมาทักทายช่องทางนี้นะคะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคุณผู้ฟัง TikTok ส่วนตัวของพิมดาก็เข้าไปพูดคุยมอได้ช่องทางนั้นนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่ทศพลนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเจริญนะคะพี่วิสุวิมลจันทายด้วยค่ะนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจะเพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะนี่พี่อะไรอีกเนี่ยพี่กูลใช่ไหมพี่กูลบูนนะคะเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังค่ะพี่เอทักทายแล้วเนาะพี่เอสุดหล่อนะคะอ่ะรถไฟขบวนที่2นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางช่องทางนะคะ TikTok จะมีพี่นิสาด้วยน้องแชมป์สีสุขมาช่องทางนี้แล้วนะคะน้องหนีดูน้องฟ้าใสนะคะพี่เบนซ์ด้วยนะคะนายบอยคนเดิมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน้องไบสไลเดอร์ก็มา2ช่องทางเลยนะคะอุ้ยหลายๆคนเลยมาทักทายกันนะเอาล่ะรถไฟน้องแวนด้วยน้องแวนแวนว้าวเกือบลืมเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้เมืองมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากไม้เมืองสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่วีรยุทธ์ชูลิกรหรือว่าพี่ฮาลีมมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมรินะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะชอบสไตล์แบบไม้เมืองนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วง DJ นะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้าน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้าน
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

2เพลงจังหวะสนุกๆค่ะมีคุณผู้ฟังว่าโอ้ย FC หลับหมดแล้วน้องพิมดานะคะจัดเพลงสนุกๆนิดนึงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวก่อนหน้านั้นเนาะหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์พิจิริพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่2ค่ะฮิตที่1ฮิตที่2ค่ะสงสัยคุณผู้ฟังเนี่ยจะชอบเพลงที่มีจังหวะเนาะสนุกๆ นะคะก็จัดให้เลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดี

0: ทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียให้เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเราสั้นๆวันนี้นะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มสาวค่ะหนุ่มสาวกำลังอยู่ในช่วงความรักสาวอซ้อหนุ่มว่าพี่ขาหนูปวดฟันหนุ่มก็หอมที่แก้มและพูดว่ายังปวดอีกไหมจ๊ะสาวตอบว่าไม่ปวดแล้วค่ะสักพักสาวก็เอาอีกปวดคอจังเลยหนุ่มก็หอมไปที่คอของสาวแล้วพูดว่าหายปวดยังจ๊ะสาวตอบว่าหายแล้วค่ะคุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆนี่เขายืนดูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเขายืนดูแล้วเขาทนไม่ไหวเขาถามไอ้หนุ่มว่าไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะหมอเทวดาแท้ๆเลยแกช่วยรักษาฤาษีดวงทวารให้ยายหน่อยได้ไหมทำไงอะทีนี้ทำยังไงดีเอ่ยรักษายังไงดีเอ่ยฤาษีดวงนะครับวิธีการของหนุ่มเทวดาคนนี้คือยังไงจุ๊บนะฮะหอมไปที่ตรงที่ปวดแล้วจะหายทีนี้คุณยายเป็นที่ฤาษีดวงทวารลำบากแย่เลยนี่เป็นยังไงคะเรื่องสั้นของวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมนี่แหละ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกลับมานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสำคัญมากๆเลยและเห็นว่าเขาบอกว่าจะมีอะไรพายุเข้าใช่ไหมเตรียมรับมือกับพายุฝนน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าให้คอยระวังก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเป็นเพลงหวานหวานจากคริสตินชื่อเพลงสั้นๆเลยค่ะดาวไปแล้วค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้ววันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องมีขยับร่างกายกันบ้างแหละนะคะไม่แขนก็ขานะคะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับความสนุกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะคะ3งานเพลงสนุกๆในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะงานจากพี่ตุ้มจ๋านกร้องค่ะแล้วก็ต่อด้วยแม่อยากอุ้มหลานค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เลิฟบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยเพลงนี้จอจานเยอะมากจริงๆมาหลายโหลเลยนะจานมาหลายโหลเลยนะคะจดหมายลาจิ๋มนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราวันนี้ขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังนะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะนะคะส่งต่อมอบความสุขเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะเมื่อวานก็มีติดค้างไว้หลายงานเพลงเลยคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเมื่อวานเพลงค่อนข้างเยอะเลยหลังใหม่เนาะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะอนุญาตให้ทักท้วงกันได้นะคะตามสบายเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งอินดี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะอยู่ตรงนี้ยินดีจัดให้นะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมานะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังสายชิลฮิวใจสายหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาแนะนำเพลงคุยสายหน้าใหม่กันสักนิดนึงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะจ๊ะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเช็คเบอร์ให้หนูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะคะผิดไปตัวเดียวเนี่ยไปโผล่ร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างมันจะไม่ได้คุยกันเนาะ นะใช่ไหมสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วที่เพจด้วยนะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการนะคะก็อ่านข่าวนะคะเลื่อนฟีดดูในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังนะคะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงนะคะในเรื่องของน้ำนี่แหละนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ดูข่าวยังไงก็ดูด้วยต้องบอกเนี่ยเอาแบบว่าแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือดูด้วยก็ใช้สติกันจริงๆมูฟังนะคะมันหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องอ่านแล้วอ่านอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ้ยเช็คว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรไงนะคะก็ใช้ความระมัดระวังไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่เราจะเสพข่าวต่างๆบนโซเชียลมีเดียด้วยนะอะนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับผู้ฟังที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่องทางของเรานะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะเรามี SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400นะคะที่ไหนฝนตกหรือว่ามีการอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะอย่างไรกันบ้างนะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าจะได้แชร์นะคะจากคนในพื้นที่เลยนะคะสมาชิกตอนนี้เยอะเลยสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอิร์กนะคะพี่สุภวัตนะป่าเดฟด้วยนะคะสวัสดีป่าเดฟนะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีพี่จรัสพี่นักรบนะคะพี่วันธนีสวัสดีทักทายแล้วพี่ไตรรัตน์พี่ประธานนะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดี ดีคุณแบงค์นะคะเหมือนจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็สวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่วารีพี่มาดาพี่สงวนศรีนะคะเสี่ยเปียกด้วยบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจังเลยนะขอบคุณมากๆนะคะพี่ณัฐพลพี่เบลเบดค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เสาคำด้วยเนอะบอกแวะมาทักทายยามดึกนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่คมกริดนะคะบอกฟังอยู่ทุกวันเลยอยู่ที่อุดรธานีขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เมตตาจากบุรีรัมย์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สายชนนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจจัดอีกหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กันละกันนะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยสวยไว้ก่อนนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิวฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย
2: สวัสดีครับน้องตาลครับผม
1: โอ้โหเสียงสดใสแจ่มว้าวเลยอะวันนี้โอ้โหค่ะไม่ได้คุยกับพี่จอยนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมนานกันครับผม
1: นานเหมือนกันพี่จอยหายไปไหนมาตั้งนานเลย
2: โอ้แต่คือไม่ค่อยฟังส่วนมากผมจะตกครับผม
1: ไม่ได้ไปอ๋อฝนไปกรีดยางก็เลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะไม่ได้ไปกรีดหรือไปกรีดนะ
2: ไม่ได้ไปกรีดครับไม่ได้ไปกรีดส่วนมากฝนตกครับ
1: อ๋อแต่ว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้ไปกรีดยาง
2: ครับผมไปเที่ยวที่แล้วครับผม
1: ก็เลยได้คุยกันเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับครับสบายดีไหมคร
1: ับ
2: ผม
1: สบายดีกำลังจะถามเลยว่าพี่จอยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: โอ้ก็สบายดีครับผม
1: โอเคเนาะแต่ฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าสดใสแข็งแรง
2: ครับครับ
1: นะโอเค
2: ไม่เจ็บไม่ป่วยครับผม
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเป็นกำลังใจให้ในการทำงานด้วยนะคะพี่จอยนะ
2: คร
1: ับ โอเคนะคะวันนี้พี่จอยอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะ
2: ครับผม
1: หมอนขาด
2: หมอนครับครับ
1: หมอนขาด
2: ศาสตร์พื้นเก่า
1: หมอนขาดศาสตร์พื้นเก่า
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะศาสตร์กับเสือนี่อันเดียวกันไหมคะ
2: แม่นครับผม
1: โอเค
2: นะ
1: เออคือกันเนาะ
2: ค
1: ือการคือกันนะคะแซวเล่นเฉยๆได้เลยจัดให้แล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมคะกับเพลงนี้อยากให้ใครไหม
2: อ๋อพี่เสก็น้องตาลกับน้องหลังไหมนะครับผม
1: เหรอมอบให้ตาลกับแป้งฟังนะ
2: ครับครับ
1: โอเคเดี๋ยวหนูฟังกัน2คนเลยแค่2คนเท่านั้นเราจะไม่ให้คนอื่นฟัง
2: ให้คนอื่นฟังเยอะไม่ได้ครับผม
1: อ๋อเหรอให้คนอื่นฟังด้วยได้เหรออ๋อ
2: แต่ว่าพี่เสกน้องตากับน้องหลังไหมนะครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จอยหยอกเล่นเฉยพี่จอยรักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกในช่วงนี
2: ้
1: ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโถถ้าพี่จอยไม่บอกนะว่าให้คนอื่นเขาฟังด้วยได้นี่ยกเนี่ยหนูเข้าไปฟังกับแป้ง2คนเซเลนอ้าวสายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงนี้ค่ะงานจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่จอยจากนครพนมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะกับหมอดขาดศาสตร์ผืนเก่าเออหมอนก็ขาดเนาะเสือก็ยังผืนเก่าอีกอ๋อต้องน่าเห็นใจอยู่แล้วนะต้องให้กำลังใจฟังเพลงนี้แล้วเนาะนะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องราวนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในเพลงนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ฟังแล้วแม่มันรู้สึกอินรู้สึกว่าเข้าใจในอารมณ์ของเพลงไปด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ที่ในแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะส่งมาถึงคนฟังนะคะอ่ะเป็นว่าใครชื่นชอบเพลงไหนนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงจองสายหน้าไมค์ด้วยที่022481366นะคะอ่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่จ่อยบอกว่าลืมชมดีเจลูกตาลว่าสวยนะ โอ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็ลอยติดผนังฝาผนังสตูดิโอละ สวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่เกลนะคะทักทายนะคะพี่วารีบอกว่าอยากฟังคอยน้องใต้ต้นโดนพี่บุญช่วยบอกสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลขอใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอันนันนะคะพี่สมควรบอกอยากฟังจิกหมอนของลูกตาลโอ้โหเพลงในตำนานนี่นี่ตำนานมากเพราะนานเหลือเกินนะคะเอาจริงส่วนตัวหนูพูดจากใจจริงเลยนะขอสารรูปเลยนะว่าร้องไม่จบนะจริงๆจำไม่ได้แล้วนะคุณฟังคือไม่ใช่อุ้ยทำไมเพลงตัวเองคือมันเป็นเพลงช่วงแบบท้ายๆแล้วก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ร้องในคอนเสิร์ตอะส่วนใหญ่แต่ก่อนก็จะร้องบ่อยที่สุดอันก็จะเป็นอาก็น้อยอู้ได้ก่อพิเศษใส่ใจอะไรเงี้ยอย่างบัลลังก์เปลือยนี่จะร้องแบบบ่อยมากใช่ไหมคะทุกงานเลยอะไรเงี้ยแต่จิกหมอนี่ก็จะมาแบบช่วงหลังๆแหละก่อนที่จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยนะคะคือดูเนื้อเนี่ยได้อยู่เขาบอกขอฟังจ้ะไม่ใช่ขอให้ร้องนะพี่สมควรบอกอ๋อเหรอหนูเข้าใจว่าให้หนูร้องหรือเปล่าพี่เอสวัสดีพี่เอนะคะพี่เออินทิรานะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีพี่สารพีพี่สุนิสาพี่วันธนีพี่นักรบพี่สรวิทย์บอกอยากฟังดอกชวาสีแดงด้วยพี่บอลวีบอกมารายงานตัวครับนะขอเพลงน่ารักอย่างแรงด้วยจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่ณโมพุทโธบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆของเราด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดรีโพสต์ได้เลยนะคะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยค่ะมีฝากเข้ามาจากพี่สำรวยนะคะโทรมาจากนู่นบุรีรัมย์บอกว่าขอเพลงของพี่ไมค์พิรมพรสักเพลงนะน้องลูกตาลจัดให้เลยกับหัวใจที่ใช้แล้วค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เลยคือวันนี้พยายามจัดเพลงมันๆให้ทดแทนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมีเพลงช้าๆซึ้งๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ขอมาก็ไปในฟีลลิ่งอ่ะแบบนั้นเนาะไม่เป็นไรเราหูฟังเนาะสลับกันไปนึกอะไรได้ก็เปิดดีเจผมนึกอะไรได้ก็เปิดแล้วนี่ตามใจคุณผู้ฟังเป็นหลักเลยอ่ะวันนี้นะคะเอาเป็นแบบโจ๊ะโจ๊ะเลยในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ของเรานะคะที่เก็บบรรยากาศบันทึกการแสดงสดนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาฝากคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์นะคะจัดให้กับ3หนุ่มวงซอยบอยนะเพลงนี้

0: นครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ทุกครั้งที่ฟังลุงขาดป้านะฮะเพลงที่จบไปนะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะหนูก็จะมีคำถามทุกครั้งนะคะว่าเฮ็ดหนาโจโลเนี่ยเป็นยังไง

0: คือเป็นอาการยังไงอะนาโจโลเนี่ยจริงๆไม่เชื่อในไลฟ์บอกว่าเขาให้ทำยังไงล่ะเอ้าจริงๆเออนะคะเอ้าอันนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังไมค์นะคะสองเพลงเลยหนูจัดให้นะคะที่จบไปกับลุงขาดป้าสิทธิพรสุนทรพลแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะพี่ดำรงวงทองนะคะจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยประจวบนะคะเมื่อสักครู่นี้ลุงขาดป้าจากไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟลำปางเนอร์ไอ้หนานดิฟแต่งหน้าโจโลได้ก่อให้อย่างไรต้องทำยังไงเออนะคะอ่ะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีต่อแน่นอนนะคะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาพี่โชคดีจากนครศรีธรรมราชทะเลใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแน่นอนค่ะนะคะกับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่อีก1สายในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วด้วยจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ใครคะเนี่ย
2: น้องแวว
0: น้องแววเหรอเสียงเนาะสดใสมาเลย
2: สดใสนะ
0: ดึกๆก็จะสดใสแบบนี้พอแบบพระอาทิตย์ขึ้นก็จะอ่อมนะ
2: อ่อมมากอ่อมมาก
0: อ่อมเป็นแกงอ่อมเลยอ่ะน้องแวนนะคะโทรมาจากนครปฐมแถวไหนครับแวน
2: ไอ้แถวพุทธมณฑลใกล้ๆสายยาฮะ
0: อ๋อเรียนอยู่แถวนั้นเหรอจ๊ะ
2: ใช่ฮะ
0: โอเควันนี้นครปฐมแถวๆที่พักฝนตกไหมล่ะ
2: ตอนนี้ไม่ตกฮะตอนเช้าตกเยอะอยู่อะ
0: ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าคืนนี้ก็แบบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะฮะน้องแวนก็แวะไปเจอที่ปทุมมาเหมือนกันเนาะเราน่ะใช่ไหมแอบว้าไปแอบว้าไปให้กำลังใจอยู่นะคะได้เจอกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะนะโอ้โหวันนี้ขอเพลงแบบนะอยากฟังเพลงอะไรนะคะ
2: ขอเพลงอะไรนะหน้าฮัทขนาดเลย
0: ทำไมมันหน้าหลายหน้าจังละแวนฮะ
2: มีหน้านู่นหน้านี่หน้านั่นหน้าเฮ้
0: นะคะนะคะขนาดเลยเพลงของใครคะ
2: ใครวะจับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยใครเนี่ยคุณ
0: แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะวางสายเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะนะคะขนาดเลยค่ะ
2: ให้กับทุกสื่อสายแก้วฟ้าจริงๆนะคะแล้วก็คุณพอชนน้องแล้วกันผมจะไม่บอกชื่ออะไรกันคุณเตยครับ
0: นะคะแวนติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
2: ตั้งแต่ช่วง13ปีแล้วครับ
0: หมายถึงว่าปีนี้เนี่ยปีที่22แต่ว่าน้องแวนฟังมาตอนที่ครบรอบ13ปีเหรอคะ
2: ไม่ฮะ
0: อ๋อโหเดี๋ยวนะกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนะ7 8 9ประมาณนั้นมั้ยมัน
2: ปีเกือบจะ10
0: 9ปี10ปีประมาณนี้นะคะยาวนานเลยนะแวนแสดงว่าตั้งแต่เรียนมัธยมหรอ
2: ประมาณปลายม.ต้นปลายต่อ5ป.6แล้วเราไม่ได้จัดช่วงนั้น
0: โอ้นานแล้วนานแล้ว
2: ช่วงนั้นเองก่อนจัดช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
2: เป็นคนช่วงนั้นอยู่ช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นฟังทางวิทยุด้วยใช่ไหม
2: วิทยุครับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคร
0: ับ เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ตอนหลังก็พอมีออนไลน์ก็ได้เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยเนาะแวนเน
2: า
0: ะ
2: ทางไลน์ด้วยบ้างฮะ
0: โอเคได้เลยนะคะน้องแวนก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครของเราหลายครั้งด้วยเหมือนกันสนุกไหมแวนเวลามาม
2: าสนุกมากครับพูดคุยคนโอ้ยไปทุกวัน
0: ทำตัวดีๆเราอ่ะรู้ป่ะ
2: ด
0: ีๆ
2: แท้จริ ง
0: อ๋อดีเหรอโอเคแวนขอบคุณมากเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวแวนพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
2: จำได้แล้วฮะ
0: จำได้เลยเอามาจัดมาค่ะ
2: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เก่งมากนะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับแก๊งเฝ้าดีเจมากนะคะโอเคโอเคแวนขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
2: ได้ฮะ
0: โอเคจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบน่ารักน่ารัก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงสนุกสนุกแล้วน่ารักด้วยนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะที่จบไปกับถอนใจลึกๆนะคะงานจากน้องป่านตาลชีวาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะหลงรักซะตั้งนานเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็สองเพลงนะคะ เพลงภาษาเหนือนะเจ้าพ่อใจล้านลาค่ะงานจากพี่แคทรัตการนะคะคิดถึงมากเลยแล้วก็ต้นกระบวนพาเรทนะคะเพลงของตันเองกับหน้าฮักขนาดเลยจากสายหน้าใหม่น้องแหวนจากนครปฐมนั่นเองนะคะสี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่นะคะ022481366นะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้แล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีใครอีกพี่จุนนะคะพี่ธีรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะเผื่อว่าบางคนเพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอนะคะทางไลฟ์นะคะก็สามารถมาฟังเพลงมาอยู่กันได้ช่วงดึกๆแบบนี้นะคะกับตานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะตันมีอีกหนึ่งช่วงรายการก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะชื่อรายการวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะจัดรายการเป็นเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยเพราะว่าใครชื่นชอบเพลงเก่าอยากฟังเพลงย้อนยุคย้อนอดีตกันหน่อยนะคะก็มาฟังกันได้ช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีพี่สนธยาเพิ่มเติมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยค่ะทาง Facebook Live ของเราแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะมีเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่โสภาจากนครศรีธรรมราชนะคะยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่านอนไปแล้วหรือยังนะคะขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันเพลงแหล่สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจริงๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ว่านะคะเผื่อไว้ก่อนการ จากคุณพ่อไวโพสต์แล้วก็พี่ทศพลนะคะนาคสัง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะหนูอินมากเลยเมื่อสักครู่ยังลำอยู่ไม่จบเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะอ้าวในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตเพลงนี้และในชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าว้าวสุดๆนะคะเป็นการร่วมงานที่โอ้โหนะคะถือว่าแฟนๆต้องกรี๊ดอ่ะอันนี้จริงๆนะคะวงแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ฟังฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นเราค่ะจากสังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ค่ะไปฟังเพลงนี้ค่ะทำไมต้องเป็นเราค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เป็นหนึ่งงานเพลงนะคะที่ถูกใจทั้งแฟนของแอลกอฮอล์แล้วก็แฟนของคาราบาวด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเราค่ะงานเพลงนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฟังเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร
1: ์ตไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะตี3นะคะงานจากน้องบอสธีรพงศ์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่18แล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: มันเฮียทิมใสอยู่มองใดกับบะหูนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนะคะเพลงนี้ฝากมาช่วงท้ายๆชั่วโมงพอดีนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสวนภูมินะคะจัดให้เลยตอนนี้23:53นะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งช่วงหนึ่งเพลงนะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้ทิ้งท้ายงานจากพี่เสือธนพลนะคะรักเดียวใจเดียวมอบให้กับคนที่นะคะนี่แหละเหมือนชื่อเพลงเลยรักเดียวใจเดียวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชาวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: มเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถัง

0: มีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
0: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สามผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะวันนี้มาแบบฟิลตามุตามินี่ถ้าอ้ายบ่ฮักนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงจาก 1TK Band ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากๆเลยในช่องนี่มีหลากหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมที่ใช้กันใช่ไหมเพราะพี่รักจริงพี่ก็อยู่ของพี่เฉยนะอีกหนึ่งเพลงค่ะน่าฮักขนาดเลยจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงนี้ของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกะบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครนะคะที่วันนี้อยากจะมอบผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะจะบอกว่าแป๊บหนึ่ง ถามว่าทำไมถึงแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะจัดรายการยังไม่ได้กินข้าวนะคะเลยบอกน้องกวางว่ารบกวนไปอุ่นข้าวให้แป๊บหนึ่ง หล่อเล่นเออนะโทรได้022481366นะคะวันนี้มี2สายแล้วลองโทรมาอีกสักหน่อยเราจะได้เลือกกันหน่อยว่าเอ๊ะอยากจะมีเพลงไหนเราจะได้แรนดอมกันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกหลากหลายพื้นที่และจะตกอีกยาวนานเลยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27หลากหลายพื้นที่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขาเป็นช่วงนี้เลยเป็นกระแสเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจามใช่ไหมจามแล้วกลายเป็นว่าส่วนที่เขาเป็นหมอนรองกระดูกอ่ะเออมันแบบมันปริมันปิ้นออกมาหรืออะไรเงี้ยเออเนาะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ารอยโรคอยู่ว่าเขาเคยมีอาการโน่นนี่นั่นมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้อู้หลากหลายเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีคนบอกว่าสบายละอยู่แต่บ้านมาถึงอะไรอ๋อฝนตกใช่ไหมสบายแล้วอยู่แต่บ้านโอ้ยมันจะสบายจริงหรือเปล่าเนาะถ้านอนสบายแล้วไม่มีเงินใช้ก็ไม่เอาใช่ไหมเออเราอย่างน้อยเราจะต้องแบบออกมาออกกำลังกายมีคนบอกว่าขอเพลงเอาที่บายใจหน่อยครับนะจะบอกว่าน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเมื่อวานเองอะมีเพลงอื่นไหมขอใหม่ได้ไหมเพิ่งเปิดเมื่อวานเอาที่บายใจกับหม้อหุงข้าวปะเออเนาะแบบช่วงนี้มีคนขอเพลงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ขอมาเยอะเหมือนกันกับเพลงบาปบุญช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรอยากเชียร์ผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงแล้วกันเนาะ มีคนบอกอะไรนะซับคอนเทนต์จ้าสั่งงั้นน่ะช่วงนี้อุ๊ยขอเมามอยได้ไหมขอว่ามอยกันได้ไหมคือแบบอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมมันทำให้เวลาเราไปอุ่นข้องอุ่นข้าวอ่ะบางทีอ่ะน้องเมย์ล่าสุดอ่ะน้องเมย์ไปอุ่นไอ้นี่อะไรนะลูกชิ้นอุ่นเอาไว้อืมแล้วไม่รู้อะไรของหนูเนี่ยหนูก็ออกไปทำอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ไปทำอย่างอื่นลืมในไมโครเวฟแล้วเป็นไมโครเวฟที่หนูไม่ได้เปิดบ่อยๆอ่ะไม่ได้เปิดประจำอ่ะเออก็กลายเป็นว่ายังไงรู้ว่าลืมลูกชิ้นไว้ในไมโครเวฟอยู่ 3-4 วันเมื่อเช้าเพิ่งไปเปิดเจอว่างงตัวเองมากว่าทำไมตัวเองเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งลืมทุกอย่างหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะโทรเข้ามาได้เลย022481366นะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาคุยกับหนึ่งแสนหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าไงลุบล
2: ่อใช่คือโจดี้มันใช่ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีพี่โชคดีด้วยนะจ๊ะ
2: ด้วยนครที่สมรัฐครับ
1: ครับผมครับเอาเป็นแบบเด็กชายโชคดีได้ไหม
2: ได้ครับได
1: ้แนะนำตัวใหม่อีกทีนึง
2: สวัสดีครับผมเด็กชายโจดี้มันใช่ครับ
1: ครับผมครับ
2: นครที่สมรัฐ
1: ฝนตกยัง
2: ตกไม่หนาครับวันนี้
1: ตกไม่มากแต่ก็พอได้หมายถึงว่าพออากาศเย็น
2: ๆเย็นดีครับ
1: เย็นดีนะ
2: ครับ
1: โทรมาเราคุยกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ครั้งที่สองเลยไหมครับ
1: ครั้งที่สองเหรอ
2: ครับครั้งแรกเคยคุยกันแล้ว
1: นานอย่างนั้นอย่างนั้นแค่ไหนแล้ว
2: ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนได้แล้วครับโทรไม่ค่อยติดต่อ
1: รอแล้วคิดถึงปะล่ะ
2: อยากคิดนะเนี่ย
1: คิดถึงด้วยหรอ
2: ครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้คนโทรมาเยอะมากสัญญาณนี้ปกติฟังจากช่องทางไหนคะ
2: ฟังวิทยุเนี่ยครับ
1: ฟังวิทยุ
2: ครับ
1: สัญญาณชัดเจนดีไหม
2: ชัดเจนดีครับ
1: ถ้าไม่ชัดหนูจะบอกให้ปีนหลังคาบ้านดูพูดเล่นอย่าขึ้นไปนะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนไหมคะ
2: อยู่บ้านนะครับ
1: อยู่บ้าน
2: ครับ
1: โอ้ยฝากอยู่บ้านด้วยนะ
2: ตายครับ
1: ฝากอยู่บ้านหน่อยอยากอยู่บ้านกับเขาบ้างจังเลยเหนื่อยเหนื่อยมีคนเขาบอกว่าไม่กล้าโทรหาน้องเมย์เลยเพราะว่าน้องเมย์ชอบแกล้งน้องเมย์ชอบอําคนจริงเปล่า
2: ไม่จริงครับ
1: ใช่ไหม
2: เสียงดีอะไรครับ
1: พ่อจะเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้ใครจะไปแกล้งคนอื่นล่ะใช่ไหมถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: ใจหลวงบุญมั่ง
1: ไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ต้องพูดได้แล้วเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงดวงใจของฟังติดมาครับ
1: ร้องให้ฟังหน่อย
2: ลืมมาเลย
1: เพราะว่าเธอคือดวงใจอ่ะลองสิเพราะว่าเธอคือดวงใจแล้วไงต่อ
2: เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจลืมเมื่อไรเอาเ
1: พลงโอ้ยลืมเนื้อเราไม่ต้องฟังแล้วนะ
2: น่ากว้างดีครับ
1: มีคนเหมือนเพื่อนกวางอีกคนแล้วกวางเขาบอกว่าเมย์ร้องเพลงเสียงเหมือนนักร้องเลยช่วยด้วยเคยฟังเพลงน้องเมย์บ้างปะล่ะ
2: เคยฟังครับโสดแสนดีอ
1: ๋อโสดแสนดีหรอ
2: ต้มไม่แมงยูทูบ
1: โอ้โหน่ารักมากแต่เอาดวงใจก่อนนะวันนี้นะ
2: ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ยังไม่มีพี่ครับ
1: ไม่มีเลยเหรอ
2: ไม่มี
1: คนพิเศษที่สุดในชีวิตคือใครตอนเนี้ย
2: คือพ่อกับแม่คร
1: ับ อุ้ยน่ารักจังมอบให้พ่อกับแม่ได้ไหมล่ะ
2: ได้ครับ
1: นะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสว
2: ั
1: สดีจ้า

0: ค่ะในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับกับผลงานเพลงดวงใจจากปรางปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ถ้าใครที่รู้สึกนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนอนหน้าจอนานๆนะคะหรือว่าแบบ หรือว่านั่งหน้าจอนานๆนั่งดูโทรศัพท์นอนไปนอนมาบางทีโทรศัพท์ตกใส่หน้าด้วยใช้สุกายะได้นะสุกายะนะคะเขาเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นการสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคนในทุกๆรูปแบบว่าเวลาเราจะนั่งจะยืนจะนอนจะบิดอะไรอย่างเงี้ยมันปวดใช่ไหมล่ะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะหอมมากๆเป็นหอมกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเขาใช้นวัตกรรมนาโนนะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะสบายใจได้กับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะใครเอาไปนวดไม่รู้แหละแต่น้องเมย์เนี่ยทั้งนวดทั้งเอาไปดมจริงมันช่วยให้มันผ่อนคลายได้นะคะวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้ลำคาญก็บอกกันเด้อ อันนี้อาจจะไม่ใช่เปิดเพลงอันนี้เป็นคำถาม
3: ลำคาญก็บอกกันเด้อครับ

0: ้ยขอบคุณมาก
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องมากอดตัวเองกันก่อนกอดแน่นๆเลยกอดแบบกอดแน่นๆกอดแน่นๆ เอามือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะนี่เพิ่งแบบกลางสัปดาห์เองนะเออบางคนบ่นแล้วอ่ะเพิ่งกลางสัปดาห์เองนะบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาอยากจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการเป็นดารากับการเป็นคนที่บุคคลรู้จักและสามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายมากๆอะไรบ้างล่ะนะคะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างโด่งดังนะคะว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกับดาราเป็นรู้จักกับนักข่าวรู้จักกับพิธีกรรู้จักกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไปถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยนะไปหาผลประโยชน์แสดงพฤติกรรมต่างๆว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันรู้จักกับคนนี้นะคนนั้นนะซึ่งเอาจริงๆนะหลายครั้งมากๆนะที่น้องเมย์เนี่ยเป็นนักร้อง

คำต่างๆว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันรู้จักกับคนนี้นะคนนั้นนะซึ่งเอาจริงๆนะหลายครั้งมากๆนะที่น้องเมย์เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็ตามเมย์ก็จะไปเจอกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหนูนี่นั่นเอาจริงไม่เคยกล้าจะเดินไปขอเขาถ่ายรูปหรือว่าแบบถ้าถ่ายก็จะต้องแบบขออนุญาตดีๆอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาจะไม่ใช่ฟิลเหมือนสนิทหรือว่าเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโอ้ยหัวเล่นหางได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะแบบอยู่ในความเคารพอ่ะดังนั้นรูปที่มันออกไปมันก็จะไม่ใช่ฟิลแบบว่าเอาไปแอบอ้างได้ว่าโอ้ยสนิทกับคนนู้นคนนี้สมมติว่าเป็นนายตำรวจดังอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วไปถ่ายรูปกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากนะคะดังนั้นค่ะพวกเนี้ยคนเหล่านี้จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะกฎหมายเขาก็มีบอกมาแล้วด้วยว่ามีการดูถูกดูหมิ่นชื่อเสียงทำให้รู้สึกเกลียดชังหรือเปล่านะคะหรือว่ากฎ PDPA ต่างๆที่เอาข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนำไปแสวงหาผลกำไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือบางทีเนี่ยศิลปินเขาก็ศิลปินดาราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบถือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมบางอย่างนะเชื่อไหมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนเนี้ยไม่เคยรับรีวิวอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเอาหน้าเขาอ่ะไปทำ AI แล้วก็แบบเหมือนขยับปากว่าเอ้ยเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอะไรเงี้ยมีเพื่อนน้องเมย์บางคนที่ผมสวยมากๆผมเขาสวยๆนะผมยาวผมสวยถึงแบบตัดผมตรงอะไรเงี้ยจากมองจากข้างหลังคือผมยาวตรงแล้วก็หนามากก็มีบางคนเอาผมเขาเอาหน้าเขาไปทำแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปคู่ด้วยไม่ต้องใครเลยอะอย่างพี่บุ๋มปนัดดาอย่างเงี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาตัวเนี้ยปกติพี่บุ๋มเขาจะโฆษณาแค่สบู่ใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เราไปเห็นแล้วแบบมันใช่เหรอเราอะรู้แต่ว่าน้องเมย์เข้าไปดูในเพจนั้นนะมันจะมีคนที่เข้าไปพิมพ์ทำนองว่าแบบซื้อแล้วค่ะพี่บุ๋มตามแล้วค่ะอะไรเงี้ยโอ้อยากจะไปสะกิดบอกเขามากเลยว่าอันนั้นไม่ใช่ค่ะพี่บุ๋มไม่เคยทำอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็อาจจะต้องแบบแคปไปบอกพี่เขาสะกิดไปบอกพี่เขาว่าเอ้ยพี่เนี่ยมีคนเอารูปพี่ไปขายของขายครีมขายโลชั่นอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วดูท่าทางไม่น่ามีอย.ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาจะเสพสื่อหรือว่าเวลาจะดูคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คจากหลากหลายพื้นที่นะคะจริงๆเช็คง่ายมากๆนะก็เอาคลิปนั้นหรือลิงก์นั้นอะแปะแล้วก็ส่งให้ AI ตรวจอีกทีก็ได้เอา AI ตรวจ AI อีกทีหนึ่งว่าอันนี้ใช้ AI ทำหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ตัวเองได้ไงอย่างบางคนเนี้ย มาถ่ายรูปกับคนนี้ทีคนนั้นทีคนนั้นทีแล้วก็บอกโอ๊ยสนิทนะคะเพื่อตัวเองก็จะไปขายของขายนู่นขายนี่บอกเนี่ยคนนี้ก็ใช้คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้ของฉันเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้ถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยจะบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะถ่ายรูปแบบตามงานอ่ะเนื้อไหมเหมือนฟิลแบบแฟนคลับอ่ะไปตามงานแล้วถ่ายรูปด้วยเฉยๆอ่ะก็ได้เหมือนกันหรือบางทีเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็ทำฟอร์มเหมือนแบบว่าเหมือนนั่งกินโต๊ะเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันน่ะดังนั้นนะคะเรามัดระวังจริงๆเวลาจะดูอะไรนะจะซื้อของจะอะไรก็ตามคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยบ่อยมากดูอะไรมาแล้วก็แบบสั่งซื้อแล้วสุดท้ายก็ได้ของไม่มีคุณภาพมานะคะจริงๆมันตรวจสอบได้หลากหลายวิธีการสคบแจ้งได้ก็แจ้งเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสามารถแบบว่าฟ้องก็ฟ้องเลยหรือกดรีพอร์ตก็ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะว่าโอ้ยคนนี้มันไม่ดีคนนั้นมันอย่างเงี้ยอาจจะเมนสักหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็รีบกดรีพอร์ตไปนะคะมีคนบอกว่าจริงๆสามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วกลับด้านได้นะก่อนถ่ายทอดสดตัวหนังสือจะได้ไม่กลับอ๋ออันเนี้ยหรอคะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะมันหนูทำไม่เป็นจบนะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากดูด้วยแล้วกันเนาะพวกแบบว่าเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยร้องทุกข์นะคะก็แคปไปแล้วก็ฟ้องร้องกันได้หาเงินกินขนมบ้าง
ไปกันต่อจ้าในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มาแบบชิลๆเลยแล้วกันเนาะโกดำจากวสันต์17ไม้เมืองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ02

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมย์ที่ชานะจ๊ะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้น้องเมย์ยังรอสายอยู่นะคะรวมถึงคนที่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยอยากจะบอกว่าทิ้งเบอร์แล้วอย่าเพิ่งหายไปไหนโทรกลับทีไรหายทุกทีเลยไม่รู้หนีไปนอนหรือเปล่าหรือว่าไปไหนนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องกวางลองโทรอีกหลายๆครั้งด้วยนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตทักทายกันบ้างแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังผ่านช่องทางแอปฟ้านะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่คิมเดอร์นะคะข้ามข้อความไปก่อนสวัสดีพี่ฉัตรชัยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุรยุทธ์พี่เมตตาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุบอกไปนอนแล้วนะจ๊ะขอบคุณสาระดีๆด้วยนะจ๊ะฟังแล้วมีความรู้สวัสดีนะคะพี่มุกด้วยบอกว่ามีพี่คนบอกว่าศรีสะเกษฝนตกแล้วครับครูนี่นะคะโอ้หลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วใช่ไหมพี่กฤษมนค่ะพี่อิทธิบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะจ๊ะมีบอกว่ากอดกอดกอดกอดนะพี่นิดสวัสดีค่ะน้องแวนมาแล้วนะพี่แก้วสุวรรณบอกว่าฟังน้องเมย์จากอิสราเอลครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ชะลองใช่ไหมบอกหิวเลย กินยั่วยั่วจ้าสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์นะคะทักทายพี่สรายุทธ์ด้วยค่ะบอกว่าขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะสวัสดีพี่คมสันค่ะพี่แบ็กสกายแบ็กสกายสวัสดีด้วยค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าขอฟังเพลงไม่อยากเจอคู่กรณีหน่อยเด้อคู่กรณีพี่บุญทรัพย์บอกว่าฝากน้องมีน้อยนะฝากน้องหลังไมค์ด้วยเด้อว่าจากอุบลจ้าอ่ะมาอย่างหนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วมาลองรับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องมี
3: ไปไหนมาจ้า อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตอนนี้
4: อยู่สุพรรณจ้า
3: อยู่สุพรรณหรอ
4: ไม่จ้า
3: อยู่สุพรรณสาวสุพรรณสาวสุพรรณวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
4: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
3: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
4: ใช่จ้า
3: แล้วเราไม่ได้เปียกฝนด้วยใช่ไหมเรา
4: ไม่จ้าไม่ได้ออกไปตากฝนแค่ไม่เปียก
3: ไม่ได้ไปตากฝนกับเขานะ
4: นะ
3: โอ้ช่วงนี้แบบไม่ไหวละเสียงน้องเมย์แบนไหมถามจริงวันเนี้ย
4: ไม่นะ
3: จริงเหรอหนูรู้สึกวันนี้เสียงหนูแบบบูบี้มากเลยอ่ะตื่นมาแล้วก็แบบโอ้มีไหว
4: ไม่ไหวก็ต้องไหว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวเลย
4: ใช่
3: ทำยังไงล่ะน่ะ
4: สุพรรณแล้วยัง
3: ไงอะไรนะ
4: สุพรรณออก
3: ยังเนี่ยสุพรรณออกยังไม่ยังเดี๋ยวก่อนเราไม่เหนอกันใช่ไหมเนาะ
4: ไม่เหนอ
3: แล้วก็ปกตินะ
4: ใช่ปกติ
3: เราก็ปกตินะเราก็ไม่ได้เหนออะไรแต่อย่างใดเขาบอกว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นคนพูดเหนอนะคนสุพรรณพูดปกติ
4: แม่กรุงเทพเขาอย่างว่าพูดเสียคนสุพรรณเราต้องพูดเล
3: ยมีคนบอกว่าไม่ได้พี่เมย์ให้เขาแนะนำตัวก่อนอ่ะเด็กหญิงอะไรจ๊ะ
4: เด็กหญิงนกจ้ะปากบุรีจ้ะ
3: ทำไมล่ะจำเสียงกันไม่ได้เลย
4: รายงานตัวกับเพื่อนๆห้อง 9/5 โรงเรียนมหานครคอนเวน
3: ต์นี่ไงล่ะเขารู้โรงเรียนด้วยนะว่าไม่ได้นะเป็นเดี๋ยวนะช่วงนี้พี่นกกินอะไรมาวันนี
4: ้ทำไมจ๊ะ
3: อยากรู้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งกินข้าวเช้าเอง
4: กินจริงๆข้าวเช้าเองแล้วตอนเช้าหัวเล็กจะกินตอนไหนอะ
3: คะนั่นน่ะสิแล้วน่ะแกกินแค่มื้อเมื่อกี้แหละพอแล้วมาจัดรายการตื่นมารู้สึกแบบหนักหัวมากเหมือนไม่สบายแล้วก็นอนต่อนอนเสร็จอ่ะตื่นมากะว่าจะเดินไปสักนิดนึงเดินมาอาบน้ำเสร็จเวียนหัวนอนต่อ
4: โอเ น้องเมย์ไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอมะพักผ่อนน้อย
3: โอ้ทำไงดีอ่ะฝากพี่นกไปเล่นละครแทนให้หน่อย
4: ใช่
3: แล้วเปล่า
4: เดี๋ยวเกิดพี่ดังขึ้นมาจะทำไงล่ะ
3: เอ้ยดีสิเดี๋ยวจะขอลายเซ็น
4: พี่ขอลายเซ็นน้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์มาขอลายเซ็นพี
3: ่เอ้าพี่ไม่รู้หรอว่าศิลปินคนอื่นอ่ะมีแต่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปแต่น้องเมย์ขอแฟนคลับถ่ายรูปเออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านานๆเจอกันทีไงไม่ค่อยได้เจอ
4: ใช
3: ่เออนะตกลงกินข้าวกับอะไรมาจ๊ะ
4: เมื่อเย็นกินข้าวกับต้มฟักมะนาวดองจ
3: ้
4: ะ
3: เฮ้ยเหรอ
4: ใช
3: ่ต้มฟักแล้วก็ใส่มะนาวดองมันก็จะเปรี้ยวๆนิดๆอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ใส่ไก่ด้วย
3: เขาเรียกต้มอะไรอ่ะเอ๊ะหนูเคยกินป่ะนะมันเหมือนอะไรนะมันจะมีเปรี้ยวๆนิดๆเขาเรียกอะไรนะที่จับชายอย่างเงี้ยเหรอคล้ายๆจับชายป่ะ
4: จับชายมันไม่เปรี้ยวนะ
3: อ๋อเหรอไม่รู้อ่ะไม่เคยกินอ่ะจริงเหรอเอามะนาวดองแล้วก็มาทำเป็นต้มอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่มะนาวที่ถั่วดองเป็นลูกๆมันก็มาใส่เป็นต้มกับไอ้ฟักแล้วก็ใส
3: ่หรอคะไม่เคยกินนะทำให้กินหน่อยจีอันนี้ซื้อมาหรือว่าทำกินเอง
4: ทำจ้า
3: อ๋อรอ
4: ทำเมย์มาดิ
3: อะไรนะ
4: น้องเมย์มาที่มาสุพรรณที่เดี๋ยวทำให้กิน
3: เร็วๆนี้ไม่ได้ไปสุพรรณนะดิไปสระบุรี
4: เลยดิ
3: โอ้ต้องไปสระบุรีก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็คงได้เจอสักวันละเนาะ
4: จ
3: ้ะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
4: ฝนตกที่หน้าต่างจ้ะ
3: ร้องยังไงจ้ะ
4: เฮ้ยไม่อยากให้ร้องเลย
3: เฮ้ยซะหน่อยนะ
4: ได
3: ้ไม่ใช่อะไรตอนนี้กำลังไล่หาเพลงอยู่หาไม่ทันพิมพ์ก่อนพิมพ์อยู่พี่ร้องให้หน่อย
4: ร้องไม่เป็น
3: นี่สักเนื้อหนึ่งอะ
4: ไม่ได้
3: ท่องก็ได้ฝนตกที่หน้าต่างนะจ๊ะเป็นเวอร์ชั่นใครล่ะจ๊ะเนี่ย
4: ของฝน
3: กับพี่หลิวเนี่ยหรอ
4: ใช่จ้ะ
3: หรอโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้กับหนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่วันนิสาพี่สุวัฒน์แล้วก็พี่นันทิตลำปางจ้าแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเมย์คนสวยหน้าใหม่แล้วก็น้องฟางดึกจ้า
3: ได้จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยจ้ะ
4: ลืมแล้ว
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องใช่ป่ะ
3: ใช
4: ่น้ำพริกเผาหนักน้ำพริกเดี๋ยวแบบน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ได้แล้วโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
4: จ้า
3: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสด
3: ี
4: จ้าน
3: ะคะวันนี้น้องเมย์ก็จะอ้องๆนิดนึงนะว้าผลงานเพลงที่มีแต่ฟ้าแต่ฝนนะจ๊ะจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะผลงานเพลงจากนุ้ยสุวีนาอุ้ยผลงานเพลงนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะคะสังกัดไอบูมมิวสิกไอบูมมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ชาณรงค์กลิ่นศรีสุขนะคะผลงานเพลงนี้น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะเอ้ยอยากให้ติดชาร์ตก็ขอเข้ามาเยอะๆนะคะที่4689400ในช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะส่วนคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะคะ82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทและน้ำยาง79บาทนั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้ววันนี้ไม่สบายขออนุญาตไปก่อนเออนะมีขอแนะนำผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานมาด้วยนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะเธอหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะเราหรือเปล่านะ จาก Innocent นะคะ The Innocent ก็เดี๋ยวมอบให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนนะครับจบไปทั้งหมด4เพลงก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนางวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจน้ำลงนกร้องนะครับจากคุณพี่อนันต์บุญนาคนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะครับกราบสวัสดีครับวันอังคารเข้าวันพุธนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95นะครับพี่นงนุชณนครพี่เออินทิราน้องโอมพี่จรัสนะครับผมพี่ประจบครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่แดงใจดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับมาแล้วพี่สุจัญญานะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆชอบค่ะนะครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยูนิคครับพี่รามิดาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่จรูนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันนะครับ02-248-1366ครับผม
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: นี่น้องกูบอกเอ้ายอมจำนนฟ้าดินครับหลายคนอาจจะเจอความรักที่แบบว่าแม่ทำไมนะทำไมเราได้เชิญร้อง

โอ้ยมีคนฟังร้องไห้เหรออ่ะกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยโอ้บางครั้งเราก็ต้องยอมจำนนจริงๆ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับยอมจำนนฟ้าดินจากน้องโอ๊ตคณิตนะครับเป็นเวอร์ชันของน้องโอ๊ตเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับไปรับสายกันเลยนะฮะน้องกวางครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่สีดาสบายดีมั้ย
4: พี่ตื่นต้องมาแล้วตื่นต้องมาน้องเมย์โทรไม่ได้แล้วก็ทำกับข้าวน้องเมย์จ๋ามาที่สวนพึ่งสิเห็ดละโงกออกมากมายเลยล่ะ
3: โอ้ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเอาไว้วันหลัง
4: กินหรือเปล่าเห็ดละโงกอ่ะ
3: ยังไม่เคยกินเลยพี
4: ่โอ้อยู่เหนือไม่เคยกินเหรอ
3: ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลย
4: ที่บ้านพี่แล้วเขาเรียกอะไรรู้เปล่าภาคอีสานเขาเรียกเห็ดละโงกแต่บ้านพี่เรียกเห็ดไข่หาและเห็ดไข่เหลืองถ้าไข่เหลืองก็เป็นไข่ไก
3: ่ครับโอ้ยพูดแล้วหิวแล้วตอนนี
4: ้โอ้อร่อยมากเลยอ่ะน้องเพชรเอ้ย
3: ครับผมพี่เสด็จเอาไว้วันหลังเน
4: า
3: ะ
4: ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่หลับก็เลยต้มเห็ดเลยล้างไว้แล้วต้องมาทำเขาหากันทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องเพชร
3: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่สีดา
4: สนุกด้วย
3: คร
4: ับบนเขาอ่ะ
3: พูดแล้วหิว พี่สีดาวันนี้จะฟังเพลงอะไรพี
4: ่พี่นอดจะกอดบ่ได
3: ้บอกเพลงจากพี่นางศิริพรเน
4: า
3: ะ
4: น้องเพชรจ๋าบอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ
3: บอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ คืออะไรฮะคืออะไร
4: ขอเป็นเพลงลูกทุ่งได้ไหมอ่ะ
3: เพลงลูกทุ่งเหรอ
4: พวกเพลงสตริงอ่ะ
3: ครับ
4: วัยรุ่นเขาเต้นไม่เป็นอ่ะ
3: มัน
4: ช้าช้าเนิบเนิบเนาะ
3: ครับครับ
4: แต่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหสามช้ามาเลย
3: อ๋อ
4: โจ๊ะมาเลย
3: ก็คือพี่

0: ชอบแนวประมาณแบบแนวสามแบบพวกสามชาติพวกโจ๊กประมาณนี้ใช่ไหม
1: ก็ไปเต้นกับคุณแม่ที่งานวัดที่ลังบัวบอกเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะสบายใจ
0: นึกออกเลย
1: ละมุนชาวบ้านไงน้องเพชรจ๋า
0: เข้าใจเลยครับ
1: รุ่นนี้แล้วเป็นสตริงต้องวัยรุ่นเนิบเนิบเนิบเนิบรุ่นนี้เต้นไม่เป็นหรอก
0: ได้เลยครับผมเอาบทเพชรขึ้นทอดกรอบก็ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ลูกเสียงลูกสายเลยจ้ามอบให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: น้องกวางใช่หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่น้องกวางครับ
1: น้องกวางจ๋าอยู่ดึกนะพูดเสียงเบามาก วัยรุ่นไม่ค่อยได้ยินน่ะวัยรุ่นหูไม
0: ่ดีสงสัย
1: กลัวเขาจะลงการน้องเพชรก็พูดอะไรเราก็ฮะ
0: เข้าใจเข้าใจนะฮะสงสัยสงสัย
1: อย่างเกรงใจน้องเขาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างน้องกวางอยู่เวลานี้ผมว่าน่าจะง่วงน่าจะง่วงมันเป็นเรื่องปกติทั้งโปรแกรมก็ง่วงดีเจก็ง่วงเหมือนกัน
1: น้องเพชรทำกับข้าวได้3อย่างแล้วเนี่ยแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเนื้อ
0: โอ้สุดยอดไปเลย
1: ไม่เอาเนื้อหมูหรอกเนื้องัว
0: จ
1: ั
0: ดไป
1: แกงใส่
0: จ
1: ั
0: ดไปนะฮะอาวิศิดาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าเป็นห่วงนะน้องเพชรจ
0: ้
1: า
0: ขอบพระคุณมากมากครับ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะจ้า
0: เช่นเดียวกันนะคะพี
1: ่
0: ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่สีดาจากสวนผึ้งใช่ไหมครับอ่ะขึ้นฮอตก็ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สิริลักษณ์ใช่ไหมครับสวัสดีไปถึงพี่คมคายครับสวัสดีพี่น้องน้องดาราวันนะฮะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีพี่วันวิสานะครับสวัสดีพี่เดฟป่าเดฟหานจิตนะครับบอกว่าหิวข้าวหรือเปล่าครับย้ำดึกแบบนี้ลูกชิ้นชอดลูกชิ้นทอดสักชุดดีไหมครับผมนี่จากป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาไทยนะครับผมโอ้ยผมไม่ได้ไปซอยมหาไทยนานมากๆแล้วนะครับผมเอาไว้ว่าหลังเนาะถ้าไปเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับสวัสดีพี่หนูวันครับพี่จินดาครับพี่สว่างครับพี่จิมจิมพี่สาวพรมด้วงนะครับพี่สว่างครับผมพี่เมตตาพี่รามิดาครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งจีนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องดาราวันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีนะครับในช่วงวันที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าก่อนที่เรา

0: ไปรับสายนะครับทักทายกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าแต้ป้าแต้บอกว่าทำงานกะดึกครับเช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็ทำงานกะดึกถึงเช้าเหมือนกันนะฮะตีสองถึงตีห้านะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณพี่โอเว่นนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่มาแล้วพี่สุนิสานะครับพี่จุ๊บแจงครับผมน้องดาราวันครับพี่รุ่งจีนครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอตเสมอแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่จินดาแล้วก็สวัสดีพี่จิมจิมครับพี่กฤชมนครับพี่ซีเอโอสวนยางนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับพี่รามิดาด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับตอนนี้ครับพร้อมหรือยังครับสายหน้าไมค์โอเคเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าลูกเป็ด
0: สวัสดีครับป้าติ๋วเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ป้าติ๋วโทรศัพท์มาจากแถวไหน
1: นครศรีธรรมราชอ่ะลูก
0: จะนครเหมือนเดิมนะครับป้าติ๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ยังนอนอยู่เลย
0: ยังนอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
1: ขอเพลงของไม่พี่ลมพลนะลูกขายแรงแต่งงาน
0: ขายแรงแต่งงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้แฟนเพลงลูกเพชรทุกเขียงทุกสายจ้า
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: ถ้าจำไม่ได้อ่ะลูก
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: น้ำพริกเผาปันท้าย
1: น้ำพริกเผาปันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมนะครับขอบคุณป้าติ๋วมากๆนะครับรักษาสุขภาพนะ
1: จ้าลูกเป็ด
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้ขอเพลงแม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
0: แล้วของพึ่งพรุ่งนี้เนาะ
1: จ
0: ้าได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จ้ารักษาสุขภาพด้วยนะลูก
0: ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับป้าติ๋วครับ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับนะครับป้าติ๋วจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับขายแรงแต่งนางครับพี่ไมค์พี่รมพรครับผม

0: สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไป4เพลงนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขายแรงแต่งงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับมนรักอะไรนะสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับจากไอ้มนแคนแก่นคูนด้วยนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนพี่แปลกพงศธรนะครับแล้วก็ฝันพอนะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่ปัญญาครับพี่ยายออดสามย่านนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เจริญบอกว่านาราธิ

0: ว่าฝนตกนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นันทาครับผมพี่มลาพี่อัมภัยพี่ฮักตลอดขึ้นเสมอครับช่างแจ็คเทวานะครับป้าแต่ป้าแต่นะครับพี่พิทวัฒน์นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รุ่งจีนสวัสดีครับนะฮะน้องดาราวันครับพี่คมคายครับพี่พิทวัฒน์ครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงอะไรนะน้องนิวเคลียร์นะฮะโอ้ my god นะฮะไม่ได้เจอกันนานมากๆน้องนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเจาะชีวิตนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาบาบอท้ายรองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงคิดมหานครชัดกันต่อวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับวันนี้ก็คือบทเพลงซีด้าลุยไฟครับจากกล้วยสแตมครับสังกัด Big Love Music ครับคำรัฐนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตเรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับซีด้าลุยไฟครับกล้วยสแตมในช่วงของจอชีวิตครับ
1: จอชีวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะคะโอ้ยสวัสดีในช่วงที่2ด้วยนะครับเข้าช่วงที่3ครับพี่สาวขามพี่นันทาน้องนิวเคลียร์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะ พี่เรวัตบอกว่าวันนี้น้องกวางไม่น้อยมาไหมครับมาครับก็น้องกวางเขาก็อยู่ประจำเดือนนี้เลยนะครับถ้าน้องกวางยังไม่ติดภารกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าวันนี้น้องกวางอยู่นะฮะพี่เรวัตจะโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางก็ได้นะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์นะครับบอกว่าตื่นมาให้กำลังใจครับผมนี่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวปั๊บบอกทนร้านของฝากทางขึ้นดาวสุเทพเปิดดังจังเลยนะครับขอฟังเก็บแต่แพ้ส้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะครับแต่ว่าเอาไปว่าผมเข้าใจนะครับว่าทักทายไปถึงพี่ๆที่อยู่ตรงทางขึ้นดาวสุเทพนะครับผมไม่ได้ไปดาวสุเทพนานมากๆนะครับผมชอบมากจริงๆนะก็ผมก็เป็นคนแม่สายนะครับแล้วก็มาอยู่เจียงใหม่แล้วก็มีความผูกพันนะครับสำหรับดาวสุเทพมากๆเลยนะฮะอ่ะเอาไว้วันหลังเจอกันนะครับพี่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ออสสามย่านครับพี่สุชาดาสวัสดีพี่อรวรรณนะฮะโอ้ยมาทักทายกันแล้วนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยขอบอกนะฮะตั้งแต่ไปเวียดนามด้วยกันมาใช่ไหมครับตอนนั้นนะชมมหานครอะไรนะคาราวานอาเซียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนั่งรถไป

เวียดนามทะลุทะลุกัมพูชาใช่ไหมครับประมาณนั้นนะแล้วก็แบบทะลุไปเวียดนามเลยนะครับอันนี้คือแบบนั่งรถขับรถกันนะฮะกี่วันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจําได้ว่านานมากๆตอนนั้นผมไปกับพี่น็อปในเดภูมินะฮะท่านน็อปท่านสกท่านสกบึงกลุ่มตอนนี้นะฮะตอนนั้นมันมากๆเลยนะฮะเอาไว้สักวันหนึ่งนะถ้าแบบทุกอย่างกลับมาปกติก็น่าจะได้ไปด้วยกันอีกนะครับผมสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02 248 1366นะครับผม

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จะไปไปไปนะ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่และก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นจะไปไปไปจะน้องเก๋วันทการนะครับสาวเมียงสาวกำเมียงของเฮานะฮะแล้วก็จะอีจะอั้นนะครับจากไอ้เดวิดนะครับแล้วก็ไม้เมืองครับน้ำตาฟ้าแล้วก็นอนผีเสื้อครับพี่หนูมิเตอร์ครับทั้ง4เพลงจบไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีในชั่วโมงที่3กราบอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:20 นาทีแล้วนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่บรรเทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธีรยุทธนะฮะบอกว่าต่อด้วยสาระปักใจจะหลอมมากเลยนะฮะน้องเพชรครับเสียดายเนาะเวลาเรามีประมาณนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับสวัสดีไปถึงลุงต๋อยนะครับพี่สุมาลาครับพี่ธีรยุทธนะครับผมบอกว่าฟังในรถแมคโครนะครับผมนี่พี่สำรวยพี่นันทาพี่พินโยสวัสดีครับพี่รัตยาครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เจริญนะฮะพี่ณรงค์ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตดาวันพี่ชิชนุพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมาทำงานแล้วครับผมพี่นวลจันทร์นะฮะพี่สาวขามครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับผมพี่สันทัศน์ครับพี่ไตรรัตน์พี่ผู้ใหญ่วันทักทายครับพี่บรรเทานะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่านะฟังเพลงก็เรียกว่าฟังเพลงมันๆมาแล้ว4เพลงจัดไปครับอีกสักประมาณ 4-5 เพลงฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมพี่แมนโพไว้สวัสดีครับบอกว่าเสียเพลงหนุกนานครับน้องเพชรครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวงไมมอมแมมนุ้ยเวนครกนะครับจากพี่นุ้ยสุวีนาเวนครกบล็อกเกอร์ครับพี่บาวีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามครับแล้วก็รักจากหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะจากน้องสยามโอทั้ง4เพลงนะครับผมสวัสดีครับพี่บุญเรียนพี่มังกรนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ปริญญาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดี

0: พี่อ้อมบ้านเรืองนะครับสวัสดีครับจากน่านครับผมนี่พี่นันทาครับพี่สุภัตราใช่ไหมฮะยายออดสามย่านทักทายครับพี่ประหยัดด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับร้านขายดอกไม้บางสะพานครับอรุณสวัสดิ์ครับผมพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สามารถครับพี่เยเฮอร์ครับพี่โอไรอันนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่ชัยนรงค์นะฮะสวัสดีครับน้องออนิชาทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและ ABC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดเลย
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนะครับทักทายกันหน่อยฮะพี่บุญเรียนครับพี่นีโพชนายนะครับบอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันฝนตกพรำพรำจ้าน้องเพชรนะครับพี่สุมาลาพี่ปราโมทนะครับพี่คณิตพี่สุนทรนะครับพี่เยเฮอร์พี่สามารถพี่แมมโพไว้นะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอน

นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเพราะว่าผมก็จัดรายการช่วงนี้แหละ 02:00 น. ถึง 05:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมและก็รับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95นะครับถ้าใครที่มีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันครับหมุนมาทางคลื่น FM 95นะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2 5กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สมท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ไม่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

สาธุสาธุรวยกันแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันแล้วเหมือนเดิม 5:12 น.เช้าวันพุธ23เดือน9นะคะกรกฎาคมเดือนกันยายนเนาะ23กันยายน2569นะคะวิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีลุงดีเชียงรายนะคะมาแล้วเช่นกันน้องแขกสุดที่รักค่ะพี่สมพรพี่หนูขำเพลงก็มาแล้วเนาะพี่สะอาดค่ะจำปาทองพี่ชลลี่นะคะเขียวมาเลยแต่เช้าแล้วก็ลุงจรูนค่ะญาติทิพย์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่โจใจดีฝนทำท่าจะตกแล้วครับอยู่ที่สงขลาก็วันนี้ทำท่าหลายที่มากเลยนะคะก็เป็นการเตือนฉบับที่3นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับในวันนี้23-27กันยายนนะคะก็ทั้งเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของไทยภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางนะคะก็ต้องเตรียมเรื่องของ อุปกรณ์เนี่ยเนาะเดินทางก็ต้องมี อุปกรณ์มีอะไรนะคะที่จะช่วยดูแลสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะก็คือเรียกว่าวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงระหว่าง23-27อย่างระมัดระวังนะคะ

ามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่จะหนักมากเลยนะคะคือสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอันนี้ที่หนักมาก3จังหวัดส่วนหนักธรรมดาภาคอีสานก็มีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะภาคกลางก็มีอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดวันนี้ภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครระนองและพังงาค่ะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะ23กันยายนนะคะอีส่วนกระแสข่าวเรื่องของมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีบอกว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็สร้างความกังวลนะก็มีการชี้แจงอย่างนี้นะคะในช่วงนี้หมายถึงวันนี้ถึง27เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามที่ประกาศนะจริงบางแห่งนะคะแต่บางแห่งเท่านั้นเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นทีนี้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนะคะสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนจะตกหนักและฝนตกสะสมก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงได้นะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะภาคอีสานตอนล่างที่จะหนักสุดนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขาเรียกว่าอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนภาคใต้ก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วดังนั้นขอให้ทุกคนติดตามประกาศและข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ว่าจะมีมหาอุทกภัยนะคะเพราะว่าทำให้บางคนก็แชร์ไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาก็เดี๋ยวทำให้ตื่นตกใจแต่ว่าไอ้นี่มีแน่นะคะเรื่องของจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มวันนี้23ถึง27กันยายนค่ะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือต้องบอกไว้อย่างนั้นนะมันก็จะมาทุกปีแบบนี้แหละค่ะคือตกแบบมืดฟ้ามัวดินในบางพื้นที่แล้วก็ตกแบบคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะชาวสวนยางก็คงจะต้องทำใจหน่อยช่วงนี้นะคะตัดยางยากลำบากมากนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะในหลายจังหวัดค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะ1สายโทรมาได้เลย022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานมีเกิดเหตุเรือประมงต่อการจนะวารี888จมกลางทะเลนะคะมีลูกเรืออยู่ประมาณ20คนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าพบแล้วบางส่วนหมายถึงลูกเรือนะคะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการค้นหานะคะเรือลำนี้เป็นเรือประมงนะคะจมลงเมื่อคืนวันที่21ตอน4ทุ่มนะพิกัดก็อยู่กลางทะเลเลยค่ะฝั่งจากสมุทรสาครต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มันคือเขาบอกว่าอยู่พื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือไปในการเร่งค้นหานะคะช่วยชีวิตได้13ตอนนี้สูญหายอยู่7คนสำหรับเรือลำนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าสายเรือเนี่ยติดภายในตัวเรือที่จมแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่าง

0: างขึ้นมาได้ก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของเรือถ้าจะออกจากทะลงออกจากฝั่งจะไปทะลงทะเลก็เนี่ยค่ะเนาะดูลมฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะอาสายมาแล้วเหรอคะหรือต้องร้องคะสวัสดีค่ะจะไปรับกันเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องสีพี่เล็กอยากถามหน่อยนะคะว่าพี่ดูในทิกตอกทุกวันเลยค่ะดูในทิกตอกเขาบอกว่าอะไรประกันโควิดเจอจ่ายจบแล้วพี่ก็เป็นมาตั้ง 4-5 ปีแล้วยังไม่ได้เงินสักที
0: ของประกันโควิดโอ้โหตั้งแต่ช่วงแรกนู้นเลยใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ของบริษัทอะไรอะคะ
2: บริษัทเหรอรู้สึกจะอังคเนนะ
0: อังคเนประกันภัย
2: จ้ะพี่ก็ไปตามที่ตรงหน้าวัดเสมียนนารีที่เขาบอกให้ไปตามพี่ก็ไปตามสองครั้งแล้วพี่ก็อาศัยน้องขับรถไปจนทุกวันนี้ก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีมาเจอในทิกตอกทุกวันเลยเงี้ยก็ยังคิดว่าจะที่ถามเอฟเอ็มก็พอลงฟังทุกวันอะไรนะ
0: ในทิกตอกเขาว่ายังไงอะพี่
2: เขาว่าบอกเจอจ่ายจบเริ่มจ่ายเงินแล้วจากลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่า TikTok บางครั้งมันก็ไม่เป็นความจริงเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ย
0: อันนี้คือไปยื่นเรื่องไว้แล้วใช่ไหมเพราะว่า
2: โอ้ยื่นตั้งแต่ตอนเป็นแล้วค่ะตอนเป็นใหม่ๆโควิดอ่ะแล้วก็ไปยื่นเลยแล้วก็ไปข่าวว่าล้มละลายล้มละลายยังไม่จ่ายแต่ไปยื่นเรื่องไว้ก่อนแต่เราก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ตอนที่พี่เรียกไปทวงนี่พี่เรียกไปทวงกับบริษัทเหรอหรือไปทวงกับกองทุนประกันวินาศภัย
2: ไปทวงก็จะเป็นใช่อ่ะกองทุนที่ว่าเขามันจะมีหลายบริษัทมีเจ้าหน้าที่ให้เราแบบพูดติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้รายละเอียดไปหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะและจริงๆตอนนี้ผู้รับผิดชอบคือกองทุนกปวนี่นะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วบังเอิญอ่ะแล้วแบบพี่เล็กก็มีลูกคนเดียวเนาะลูกก็อยู่ไกลอยู่แถวนู้นบางครูวัดแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็ไม่รู้จะแบบถามใครแล้วคนอื่นเขาก็เช็คไม่เป็นแล้วเราก็กดทั้งโทรศัพท์กดดูตามที่เขาบอกว่าให้กดตัวนี้เราก็กดไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่เจอทุกวันเลยนะเขาบอกโควิดเจอจ่ายจบอะไรแบบเนี้ยเริ่มจ่ายอะไรจะอะไรปีนึงสองครั้งก็พูดประมาณเนี้ยจ้ะ
0: พี่เล็กลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยนะเข้าสู่ใครที่เข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ใส่เลขรหัสประจำตัวแล้วก็เข้าไปเช็คในนั้นว่าค้นหาคำเรียกว่าสถานะคำทวงหนี้แล้วก็ระบุไปว่าของเราบริษัทอาคเนประกันภัยเลขประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ค้นหาว่าสถานะของเราตอนนี้มันเป็นยังไงคือไม่ต้องไปก็ได้หรือไปแล้วเสียเวลา
2: แต่ลูกเขาก็เคยเช็คแล้วนะก็บอกแม่ก็ยังอยู่รออยู่เนี่ยเขาเข้าไปเช็คให้อยู่เขาก็บอกว่าเขาดูให้เวลาโทรไปบอกเขาแล้วบางทีเราก็แบบกดแชร์เป็นอยู่นะแชร์เอารูปที่ว่าเจอในทิกตอกส่งไปเขาดูเขาก็บอกดูแล้วแม่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้แล้วก็พี่เล็กขอเบอร์ของกปวไปนะคะโทรวันนี้เลย02
2: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอเดี๋ยวหาปากกาแป๊บนึง
0: ค่ะ
2: 0อะไรนะคะ
0: 02791
2: 791เหรอคะ
0: 791แล้วก็1แล้วก็4 3ตัวค่ะ
2: 791แล้วก็อะไรนะ
0: 1444
2: แล้วอะไรคะ
0: แค่นี้ค่ะโทรเลยแล้วก็ถามว่าตอนนี้สถานะของเราอยู่ในขั้นตอนไหน
2: มี8ตัวเองนะพี่เล็กจดเนี่ย
0: ก็ถูกต้องค่ะ8ตัวค่ะ
2: โอเค
0: 2 4 6 8 9 4ค่ะพี่02ด้วย02
2: จ่า02 7 9 1 1 4 4
0: แล้วก็1 1อีกตัวนึง1 4 4 4
2: 1 3ตัวหรือ2ตัวคะ
0: 2ค่ะ2ค่ะ
2: ค่ะ2แล้วค่ะ7 9 1 1 4
0: แล้วก็1 4 4 4
2: 4กี่ตัวคะ
0: 4 3ตัวค่ะ
2: อ๋อโอเคครบแล้วค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละวันนี้ลองโทรในช่วงสักประมาณ 8:30 น.เป็นต้นไปนะคะเรา
2: จ
0: ะเข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วหรือยังอันนี้เป็นเบอร์ตรงของกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งจะเป็นคนจ่ายเงินแทน
2: จ้ะ
0: ของหลายบริษัทตอนนั้นที่ประกันโควิดกันไว้นะพี่นะลองเช็คอีกทีนึงนะคะ
2: จ้ะ

0: ค่ะนี่ค่ะเช้ากันต่อสวัสดีน้องดงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: มาเจอกันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนกังวลเรื่องมหาอุทกภัยนะคะก็กรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นมหาแต่ว่าก็มันจะเป็นฝนตกที่รายงานไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเนาะ
1: ตกหนักแบบหนักแบบ200-300มิลเลยนะพี
0: ่ใช่นะคะจะไม่ถึงขั้นที่แบบแชร์ข้อมูลกันเดี๋ยวทำให้ตกอกตกใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยแจ้งว่าจากการคาดการณ์นะคะปริมาณน้ำในช่วง

0: 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าเฉพาะวันที่19นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เจ้าพยานะคะ1,400-1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังจะมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ150-200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเป็น1,650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะคะก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำทุกปีที่เราอ่านข่าวกันนะคะนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำฟังแล้วก็สบายใจนะคะแต่ก็ไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทละกันนะคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ทางอธิบดีปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการชี้แจงสำหรับเมื่อวานนี้ว่ากรมชลนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์แบบนี้แต่ว่าที่ต้องระวัง10จังหวัดภาคกลางเนี่ยก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะตรง
1: ครับผม
0: นะเตรียมรับ
1: ก็ใช่จับตาฝนแล้วกันนะครับดูว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน้ำขังช่วงเนี้ยนะครับในช่วงถึงวันที่27เนี่ยนะฮะ
0: ทุกปีนะคะก็เอาอย่างเมื่อวานนี้ที่ศพเมย์อ่ะโอ้โหเลนบอมถล่มเลยนะคะในภาพเขาบอกว่าประชาชนหนีตายจ้าละวันเลยตรงอำเภอศพเมยตำบลแม่สามแลบนะคะสะพานโรงเรียนถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายไปเลยเห็นจากภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันรุนแรงมากนะเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกปีนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉับพลันจริงๆนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เคยเตือนนะแล้วมาแบบสีโคลนมาเลยขี้โคลนมาเลยอ่ะชาวบ้านนี่คือแบบหนีตายเลยอ่ะไม่เอาแล้วถึงเวลานั้นคือไม่เอาอะไรแล้วค่ะต้องหนีตายก่อน
1: ครับ
0: มันจะมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะ
1: เนี่ยเช้านี้กรมอุตุเพิ่งออกประกาศมานะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกฝนจะตกหนักในภาคกลางเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 80% ของพื้นที่นะวันนี้นะ
0: หนักสุดเลย80นะคะ
1: ส่วนเหนือกับอีสานเนี่ย 40% ของพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าร่องความกดอากาศของจากเวียดนามเนี่ยมันจะเข้าไทยอ่ะเข้าคราวนี้มันจะเข้าแบบเข้าตรงกลางมันก็เลยทำให้ภาคกลางกับอีสานล่างเนี่ยนะครับฝนตกเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ยกลับไม่เท่าไหร
0: ่
1: กลับไม่เท่าไหร่นะครับ
0: ค
1: ่ะก็อย่างที่กรมอุตุคาดการณ์ก็คือจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางจังหวัดทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
0: ก็ตอนนี้นาข้าวน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างกำลังออกดอกออกรวงค่ะน้องดงหลายพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคะคือมันจะมีการปลูกกันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาก็จะไปเกี่ยวเดือนธันวาจะมาเกี่ยวข้าวแต่ว่าพอมาเจอฝนเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจอีกแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยทุกปีเนาะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็มันต้องทำยังไงเนาะเราหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าจะไม่มันก็ไม่ได้อีกเนาะไม่ได้จริงๆนะก็เห็นใจสำหรับชาวนานี่ก็บอกว่าเนี่ยที่ไซนาสนะเป็นพันไร่เลยค่ะที่เดือดร้อนนะคะน้ำท่วมค่ะมาดูเรื่องของใครก็ตามนะคะที่เก็บของได้เราก็จะชื่นชมเสมอนะเราไปส่งตำรวจไปคืนเจ้าของพี่แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ล่าสุดมี

0: ลล่านะคะพลล่าเนี่ยเขาชื่อนพพลขุนจรรุ่งอายุ39เป็นหนุ่ม LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนนะคะเขาเก็บมือถือ iPhone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีได้ที่ถังขยะในหอพักอยู่ที่อุดรทีนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาตามเจอปรากฏว่าคือเขาใช้เทคโนโลยีเนาะก็ตามเจอว่าโทรศัพท์เขาอะพิกัดอยู่ในตลาดโพสีทีนี้เขาก็ตามไปหนุ่มเร่ร่อนเนี่ยคอลล่าเนี่ยเขาก็ถอดซิมแล้วก็เตรียมจะนำไปขายคราวนี้เจ้าของนักศึกษาเนี่ยเขาก็โมโหด่ากันเดือดเลยนะคะก็เลยไปแจ้งความข้อหาลักทรัพย์ส่วนพอลล่าก็บอกกับตำรวจว่าก็หนูเก็บได้ในถังขยะอะค่ะไม่ได้ขโมยตำรวจก็คุมตัวพอลล่าไปที่โรงพักทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวเนี่ยเหมือนทัวร์จะไปลงเจ้าของมือถือคือถล่มหนักเลยค่ะก็บอกว่าประมาณว่าเอาก็โทรศัพท์เข้าเองไปทิ้งโทรศัพท์ในถังขยะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรู้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หายไปก็ไม่ได้เงินใจเขาบอกเขาก็ติดตามนะหลังจากรู้ตัวว่าเอามือถือไปทิ้งขยะเนี่ยก็10นาทีหลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้ว่ามือถือหายเนี่ยก็ตามจากซิมตัวเองนี่แหละเขารู้ว่าอยู่แถวตลาดโพสีเขาก็บอกว่าโมโหเพราะว่าโทรไปแล้วเนี่ยคนล่าคนเล่ร่อนเนี่ยพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมซึ่งวันแรกเนี่ยจะดำเนินคดีแต่เห็นใจก็จะไม่ดำเนินคดีแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าคนล่าฉี่ง่วงก็ต้องดำเนินคดีในข้อหานั้นนักศึกษาบอกผมไม่เกี่ยวไอ้ข้อหาฉี่ง่วงนี่นะคะทีนี้ตามหลักถ้าถามตำรวจนะคะหัวหน้างานสอบสวนของโรงพักเมืองอุดรธานีบอกว่าหลักทั่วไปนะใครก็ตามที่เก็บทรัพย์สินของคนอื่นได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตามหาผ่านไปนานถึงจะตามเจอโดยหลักแล้วมีความผิดฐานยักยอกแต่ถ้าผู้เสียหายก็ติดตามแล้วตามเร็วไปเจอเนี่ยอันนี้เข้าข่ายลักทรัพย์เลยทีนี้เคสนี้เนี่ยเก็บได้ในถังขยะไงเจตนาก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาติดตามก็ไม่ใช่ว่าเขาละเลยเขาตามเขาลืมก็ตามเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าคอนล่าเนี่ยมีความผิดเจตนาลักทรัพย์แม้ว่าผู้เสียหายจะเผลอเลยหลงลืมทิ้งขยะไปแล้วก็ตามแต่เขานึกขึ้นได้เขายังตามอยู่ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเพราะว่าเขาประสงค์จะเอาคืนเขาไม่ได้แบบตั้งใจจะทิ้ง
1: เลยเนาะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องเลยคราวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นสภาพของพอลล่าก็น่าเห็นใจแหละคือเขาก็คิดของเขาเองว่าเขาไม่ได้รักอ่ะเขาหาในถังขยะแล้วเจอเอาหมายความว่านั่นคือการทิ้งแล้วในความหมายในการตีความของเขา
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจ้าของโทรศัพท์มาแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาแสดงว่าเขาไม่ได้ทิ้งเขาหลงลื
1: ม
0: สุดท้ายคนล่าก็ต้องติดคุกนะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉี่ม่วงก็คดีหนึ่งลักทรัพย์ก็คดีหนึ่ง
1: โอ้
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ละกันเนาะ
1: เป็นบทเรียนไปเป็นบทเรียนไป
0: ใครที่เจออะไรก็ถ้ามันเป็นมีราคาอะไรประมาณนี้ก็อยากคือไอโฟนเนี่ยยังไงก็ตามเจออ๋อพอซิมก็เจอนะคะตรงๆก็มีพิกัดอยู่นะคะ
1: อย่าหาทำอย่าหาทำ
0: อย่าเก็บไปคือถ้าเก็บได้ก็เดี๋ยวรอเอาไปให้ตำรวจไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าสมมติไม่มีเจ้าของมารับเดี๋ยวค่อยได้เรานั่นแหละแต่ต้องผ่านไปหนึ่งปีเหมือนกับเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเมื่อวานนี้เลยพี่ที่โพธารามนะครับราชบุรีนะฮะไรเดอร์เอาพิซซ่ามาส่งนะฮะแล้วไม่รู้ว่าพี่ไรเดอร์เขาอยากกินหรืออะไรนะพี่

0: คือพอมาส่งเนี่ยเอามาวางปุ๊บแกทำเป็นถ่ายรูปส่งงานนะ
1: เออว่าถึงแล้วถึงปลายทางแล้ว
0: ส่งมาส่งมาให้กับคนสั่งนะถ่ายรูปปุ๊บว่าเอามาวางที่ตรงนี้แล้วนะเป็นกล่องนี้นะพอแกถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแกมองซ้ายมองขวาแล้วถือติดกลับไปเลย
1: เอา
0: เออในกล้องเห็นอย่างนั้นเลยนะคือแกเอาไปส่งที่หน้าอบต.แห่งหนึ่งนะครับไปส่งที่หน้าอบต.ขออภัยไม่ใช่ราชบุรีที่ศรีมหาโพธินะครับ
1: ปราจีนบุรี
0: ที่ปราจีนนะฮะ
1: ค่ะ
0: หน้าอบต.เนี่ยเขาจะมีเก้าอี้นะครับตัวหนึ่งที่เขาให้เอาไว้วางของเหมือนจะเอาใครไรเดอร์อะไรมาส่งของให้วางไว้ตรงนี้แหละนะครับ
1: จุดนี้เลย
0: ก็ใช่แกก็เหมือนกึ่งเอามาวางแล้วแล้วก็ยืนถ่ายรูปจากมือถือนะถ่ายเสร็จแล้วก็หยิบติดกลับไปเลยพี
1: ่โอ
0: ้เนี่ยหยิบติดกลับไปเลยพิซซ่าสองถาด
1: สองถาดด้วย
0: สองถาดด้วย
1: เอาไปทั้งสองถาดเลยเหรอ
0: เอาไปทั้งสองถาดเลยไม่แกะแล้วเอาไปทั้งสองถาดเลยนะครับทีนี้พนักงานของอบต.เขาก็ออกมาจะมาเอาพิซซ่าเขาเนาะเพราะในระบบมันชี้แจงว่าได้แล้วนี่นะครับออกมาดูเอ้า
1: ไม่มี
0: หายพิซซ่าหายเธอบอกว่าแฟนเธอที่เป็นตำรวจเนี่ยสั่งมาให้ด้วยนะ
1: สั่งให้กินที่ทำงาน
0: สั่งให้กินก็เลยนั่นแหละนะครับไปเปิดวงจรปิดดูเลยว่าพิซซ่าฉันหายไปไหนไปเจอนะว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยถ่ายรูป
1: ส่งงานเสร็จเอากลับบ้าน
0: หยิบติดมือไปด้วยครับพี่โอ้โห
1: เขาอาจจะลืมไหมหรือยังไงไม
0: ่
1: ร
0: ู้แต่ก็คือเหมือนเจตนาไงพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยนะครับใจก็มัวแต่พอวงว่าส่งรูปแล้วก็คงจะคุยกับผู้สั่งอ่ะนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเกิดติดมือกลับไปหรือว่าตั้งใจตั้งใจไม่วางหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็
1: ดูสมมติถ้าจะกินเองก็น่าจะเอาไปแค่ถาดเดียวไหมทำไมต้องหยิบไปทั้งสองถาด
0: เอาไปมันก็คิดได้หมดมันก็เหมือนกับว่าคือถ้าเอาไปสองถาดมันก็ดูแบบอุ้ยผมไม่รู้ผมวางไว้แล้วผมถ่ายรูปส่งงานเสร็จผมก็วางไว้แล้วผมก็ไปเลยถ้าเอาไปถาดเดียวเนี่ยมันจะดูมันต้องมาตอบคำถามอีกว่าทำไมมีถาดเดียว
1: แล้ว
0: ถาดสอง
1: ตั้งใจเร
0: ื่อง
1: เลย
0: เขาก็ที่พนักงานเอามาตอบคนที่สั่งเนี่ยนะฮะคนที่แฟนสั่งพิซซ่ามาให้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไรเดอร์คนนี้มีเหตุจำเป็นที่ต้องเอาอาหารกลับไปขอให้มาบอกอย่างเช่นแบบอยากจะไปให้ลูกอยากจะไปกินเองหรือไม่มีตังค์จริงๆให้มายอมรับขอให้กลับมายอมรับเธอบอกว่าเธอให้อภัยเธอให้ได้เลยฉันจะไม่เอาเรื่อง
1: แบบไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังเงียบนิ่งเฉยไปหายไปแบบนี้เนี่ยเธอจะแจ้งความนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้เจตนาว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะเอาไปเนี่ยเจตนาแบบว่าฉวยโอกาสนี้หรือเปล่าเธอไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ถ้ากลับมาบอกยอมรับตรงๆเลยว่าอยากกลับไปกินเองเศรษฐกิจไม่ดีผมอยากกินพิซซ่าผมไม่มีตังค์ครับมาบอกเลยเธอบอกว่าเธอยินดีให้เลยยินดีให้ครับผม
1: โอ้โหก็คือแฟนสั่งพิซซ่ามาให้ก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้ไม่รู้เจตนาจริงๆว่าไรเดอร์ลืมหรือว่าอะไรยังไงเมื่อคืนหรือว่าไม่ใช่คือแสดงตนดีกว่าว่าเพราะอะไรหยิบติดกลับไปหรอองงมาก
0: เอาจริงนะผมว่าไม่คนเราไม่ลืมหรอกคือพี่ถ่ายรูปเสร็จวางกลับมันหลักมันมีแค่นี้แหละคนมาส่งของอ่ะ
1: ใช่ไหมไม่รู้ค่ะมาดูนี่หน่อยเมื่อวานนี้ใครที่

0: ใช้ยาแก้ไออยู่นะคะเมื่อวานบชด.นะคะเข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม2แห่งที่สมุทรสาครค่ะเออแต่ว่าเป็นฝ่ายสืบของบชด.นะคะจุดแรกนี่ไปโรงงานขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะโอ้โหโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานชั้นเดียวเจอคนงานเป็นชาวพม่า8ลาว1ไม่มีไทยเลยกำลังบรรจุยาแก้ไอลงในขวดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตตัวยาบรรจุอยู่ในถังสีน้ำเงิน100กว่าถังนะฮะสลากผลิตภัณฑ์เลยก็ปลอมหมดที่มาแปะข้างขวดนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางดูโรงงานทำยาแก้ไอไม่มีมาตรฐานอะไรเลยเออนี่คือจุดแรกนะคะจุดที่2 อยู่ห่างกันจากจุดแรก16กิโลลักษณะเป็นโกดังสีดำชั้นเดียวไม่มีเลขที่อยู่กลางทุ่งนาเหมือนกันที่นี่ใช้เป็นสถานที่ผสมตัวยาแก้ไอพวกหม้อต้มโอ้โห
1: จะต้มน้ำไปกระท่อม
0: ต้มเอง
1: อันนี้ยิ่งหนัก
0: ต้มเองเลย10ใบนะคะหม้อต้มนะน้ำเชื่อมและถังบรรจุอีก200กว่าถังคาดว่าต่อวันนะคะจะบรรจุได้ 100,000 ขวดลักษณะก็คือสำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ข้างในก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนะคะคืออันนี้ตำรวจเขาได้รับเบาะแสมานะคะแล้วก็ลงพื้นที่ก็ไปเจอรถกระบะตู้ทึบสีขาวต้องสงสัยพบว่าน่าจะลักลอบใช้ขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ผิดพันยาที่ถูกปลอมแปลงก่อนที่รถคันนี้จะเลี้ยวเข้าโกดังแห่งหนึ่งที่นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครพอรถจอดสนิทปุ๊บนะคะตำรวจก็ขอตรวจค้นคนขับก่อนเลยแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยก็เป็นพม่าอีก2คนคือคนขับคนส่งคือไม่มีคนไทยเลยอ่ะบางทีขับรถส่งอะไรเงี้ยใช้พม่าหมดคนขับก็ให้ข้อมูลว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำมาว่ามีงานให้รับจ้างขับรถเอาไหมให้มาส่งยาแก้ไอที่กรุงเทพนะคะพิกัดนี่คือว่าให้ขับรถมารับแกนลอนสินค้าก่อนจะนำไปส่งให้รถอีกคันหนึ่งยอมรับว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกได้ค่าจ้าง500บาทแต่ตำรวจชุดสืบไม่เชื่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโกดังก็เจออุปกรณ์การผลิตนี่แหละค่ะเป็นจำนวนมากและลักษณะกำลังกรอกอยู่นี่นะคะกรอกกันแบบนั่งยองๆเลยค่ะแล้วก็เอาไอ้กระบวยที่ขอโทษนะที่ที่กระปักในห้องน้ำในห้องน้ำปั๊มอะน้องขันนั้นอะขันด้ามอะกอกกันอย่างนั้นเลยกอกกันสดๆนะคะถุงมือถุงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงกอกกันกอกกันวันละแสนขวดนะคะ
1: โอ้โห
0: ทำมานาน2ปีแล้วนะคะโรงงาน
1: ยาทำเองกับมือปลอดภัย
0: กับมือจริงๆ
1: โอ้
0: แล้วมันมีตัวยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น้ำเชื่อมมันมีแน่นอนก็แสดงว่าตัวยาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือมีแค่น้ำเชื่อม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เป็น
0: โอ้ย
1: สูตรที่คิดค้นมาเอง
0: แล้วไปส่งขายที่ไหนก็
1: เมื่อวานนะคะมันมียี่ห้อเลยไหมพี่ถึงขนาดมียี่ห้อเลยไหม
0: คือตำรวจเองก็บอกว่าจริงๆอ่ะได้รับข้อมูลมาบางส่วนจากบริษัทยานั่นแหละเขาประสานข้อมูลว่าเนี่ยเจอยาแก้ไอปลอมถูกลักลอบเอาไปขายในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันเนี้ยจนพบเส้นทางของกลางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนขยายผลมาแหล่งผลิตอยู่ที่มันรอยต่อกันนะเนาะกรุงเทพกับสมุทรสงครามเนี่ยค่ะคือข้อมูลจากร้านขายยาก็พบว่าตอนนี้ยาแก้ไอปลอมอยู่ในตลาดพื้นที่ภาคใต้เยอะมากก็เลยตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบขนส่งก่อนประสานตำรวจพบแหล่งผลิตอยู่ที่นี่นี่เองนะคะ2ปีแล้วอ่ะคิดดูแล้วออกไปกี่แสนกี่ล้านขวดแล้วน้อง
1: ๆโ
0: อ้คือไอ้พวกแกพยายามให้เหมือนของจริงมากรสชาติฉลากฝาขวดนะคะคือมันเหมือนอ่ะเหมือนซะจนแบบร้านขายยาเองก็ไม่รู้ว่าจะจับ
1: ใช่แล้วเวลาไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราชอบไปซื้อยามาจิบกินเองนะ
0: ใช
1: ่แบบ
0: จะไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปรักษายานี่แหละ
1: ใช่จริงชนิดที่แบบกระดกขวดทีละแบบหลายชั่วโมงเลยแบบจิ๊บจิ๊บจิ๊บ

0: คือให้มันชุ่มคอไว้อย่างเงี้ย
1: เออนั่นแหละ
0: เวลาไอจะเป็นแบบนั้น
1: นะคะเนี่ยอันนี้เราคาดเดาว่าพวกนี้มันน่าจะไปขายพวกพวกธุรกิจต้มน้ำใบกระท่อมคิดว่านะคะนี้คาดเดาแล้วส่งมาทางใต้ด้วยนะคะส่งมาทางภาคใต้ด้วยนะคะคือขายดีมากกับน้องร่วงน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยค่ะขวดละร้อยอย่างที่ดู
0: ทำเรียกว่าวันละแสนขวดนี่แสดงว่ามันต้องขายได้ไม่น้อยล่ะพี่
1: ใช่
0: ก็ไม่จ้างทำ
1: มูลค่าความเสียหายนี่อาจจะสูงเป็นร้อยล้านเลยนะคะเดี๋ยวตำรวจขยายผลต่อว่าใครเป็นให้เช่าพื้นที่โกดังผู้สั่งการเป็นใครนายทุนเป็นใครคือไม่มีคนไทยเลยค่ะพม่ากับลาวเท่านั้น
0: โอ้นะ
1: แล้วคนเอาไปขายเนี่ยใครล่ะใช่ป่ะ
0: ครับเอาใครเคยซื้อไปใช้พี่ปูซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวกินน้ำท่อมเปล่านี่ก็ตื่นเช้าเนี่ยเออรู้ฟังเขาไหนส่งมาบอกใครซื้อยาแก้ไอไปใช้ซื้อที่ไหนกันนะ
1: กินแล้วเสียงใสกินเลยกินเลยนะคะจริงๆนะร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมนะตอนเช้านะวัยรุ่นน่ะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรอกเออคนแก่ก็มีเราเห็นไปยืนเข้าคิวซื้อนะคะน้องดง
0: ซื้อน้ำท่อมเลยใช่ไหมพี่เนาะ
1: ต้องใช่ขายดีมากอ่ะขวดละ80ขวดละ100มันใส่ไอ้นี่แหละไม่รู้ส่วนผสมใส่อะไรบ้างปัจจุบันนี้เขาบอกว่าจะมีน้ำอัดลมมีบ๊วยแล้วก็มียาแก้ไอแล้วก
0: ็
1: ขั้นตอนการต้มเนี่ยนะคะขอโทษนะตกกระปกตกมกมากใครที่กินอยู่นะขอบอกเลยว่าคุณกำลังกินอะไรไม่รู้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะป่วย
0: จริงๆนะจริงๆ
1: ค่ะเนาะเนี่ยเรามีคลิปอยู่หนึ่งคลิปมีคนส่งมาให้นะคะสถานที่ผลิตต้มน้ำใบกระท่อมนะใครอยากได้เดี๋ยวส่งไลน์ให้นะโอ้โคตรสกปรกเลย
0: กว่าจะมาเป็นขวดนี่ใช่ไหมพี
1: ่ใช่ค่ะก่อนจะมาเป็นขวดขายคือต้มเสร็จแล้วก็เอามากองเสร็จแล้วก็นั่นแหละเอาน้ำมันแล้วก
0: ็
1: ใส่ไอ้พวกยาแก้ไอน้ำอัดลมอะไรลงไปแล้วก็มาขายขวดละร้อยโอ้โหเนี่ยวันนั้นเราคือรู้จักเด็กอยู่คนหนึ่งเนาะก็สนิทกันเนาะเราถามว่ากินอะไรอ่ะก็บอกน้ำกระท่อมทำแบบหน้ายิ้มแบบยิ้มแบบอายๆแล้วว่าโอ้ใครกินน้ำต้มใบกระท่อมนะโอ้ชิบหายแล้วก็พูดเล่นๆอย่างนี้นะเขาก็อายเลยคราวนี้เขาก็อายเลยบอกกินทำไมแล้วก็บอกว่าเนี่ยใบกระท่อมอ่ะเขาไม่ได้จับเลยเธอก็ไปเด็ดมาเคี้ยวมากินสิกินใบสดเลยไปซื้อทำไมเป็นร้อยอ่ะวันละขวด100บาทค่าแรง300ซื้อน้ำกระท่อม100ตกเลือกไปซื้อ10บาทเป็นใบมาเคี้ยวดีกว่าถ้าจะกิน
0: ไม่อร่อย
1: ไม่อร่อยใช่อันนั้นก็ยอมรับว่าไม่อร่อย
0: เคี้ยวใบไม่อร่อยกินน้ำมันชื่นใจ
1: ชื่นใจใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรให้ไปนะเนี่ยตัวยาแค่ไอ้ปลอมอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะ
0: ว่านะครับระมัดระวังนะ
1: มีพี่บอกว่าหมู่บ้านดิฉันต้มขายจนรวยนะคะ
0: ใช่ไหมโอ้โห
1: รวยจริงๆรวยพวกนี้รวยไอ้คนต้มไม่กินคนกินไม่ต้มค่ะ
0: มันมีผลต่อสุขภาพไม่รู้อะไรไปบ้างกินอะไรเข้าไปบ้าง
1: ขอโทษที่สมหมายด้วยกำลังกินอยู่เลยพี่ก็เลิกเถอะถ้าพี่ต้มเองอ่ะโอเคเลิกซื้อพี่ต้มเองก็ได้หรือพี่กินใบสดก็ได้ค่ะพี่ใบสดมันเป็นยานะมันเป็นสมุนไพรเป็นยาจริงๆ
0: กินอะไรก็ระวังนะครับอย่างเช่นคุณลุงคนนี้อันนี้อุทาหรณ์ทุกคนเลยนะเตือนตัวเองด้วยก็ได้เตือนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับที่เพชรบูรณ์แกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นติดคอหายใจไม่ออกนะลูกชิ้นเนี่ยกลมๆเนี่ยนะฮะท่านใครที่แบบอายุเยอะๆหน่อยบางทีอาจจะต้องหั่นครึ่งกัดก็ได้

0: ัดครึ่งนึงหรือหั่นครึ่งนึงก็ได้นะครับอย่ากินทั้งลูกนี่ลุงแกยังโชคดีนะคนที่นั่งกินอยู่แถวนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานการช่วยชีวิตนะเขามาเหมือนมายกตัวรัดแบบรัดตัวให้ลูกชิ้นมันปุ๊บออกมาได้ฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหรอดอย่างหวุดหวิดแล้วยังไม่พอคนเรานะลุงนะสุดยอดจริงนะพี่พอลูกชิ้นหลุดออกมาปุ๊บกลับไปนั่งกินต
1: ่อโอ้ไม่เป็นไรเลยใช่ไหม
0: แกนั่งแกกลับไปนั่งกินต่อแกบอกว่าขอบใจเกือบไม่รอดแล้วลงไปนั่งกินต่อโอ้โหนะฮะชาวบ้านงงนะโอ้โหคุณลุงนะนะครับนี่แหละก็ลูกชิ้นนี่บางทีมันบึ๊บลงคอไปได้เลยนะมันเราตั้งใจจะเคี้ยวล่ะแต่บางทีมันพลาดนะพลาดเข้าคอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงเอาเคสคุณลุงมาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันหั่นก่อนกินแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้โชคดีแบบคุณลุงนะ
1: ค
0: ุณลุงจะบอกแกเพิ่งกินไป3คำแกเลยยังไม่อิ่มเสียดายขอกินต่อหน่อยแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เขาบอกลุงก็ดูระวังขึ้นกินแบบช้าลงกินแบบไม่กินลูกชิ้นทั้งลูกเข้าไปละ
1: เคี้ยวให้ละเอียด
0: ลูกชิ้น
1: เนาะให้ก่อนกลืน
0: ใช่ลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันขนาดมันก็พอดีปุ๊บปื๊ดกึ๊ดกลืนลงเข้าหลอดลมได้เหมือนกันนะลูกชิ้นเดี๋ยวนี้มันก็ลูกแบบก็ไม่ถึงกับลูกจิ๋วลูกเล็กนะมันก็ลูกกลางๆมันก็ลงคอได้เลยระวัง
1: มันไปก็มันไปจิบหลอดอาหารได้ใช่ไหมทางเดินอาหารได
0: ้ใช่ใช่ใช
1: ่น่ากลัวอยู่คนแก่นะคะต้องระมัดระวัง
0: ครับ
1: กินอะไรโอ้โหติดคอโชคดีเนาะ
0: จริงแล้วลุงเนี่ยโชคดีอย่างคือคนที่นั่งกินอยู่ที่ร้านด้วยกันดันปฐมพยาบาลเป็นไงแล้วมายกตัวแกแล้วก็รัดตรงหน้าอกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ออกมาได
1: ้ค่ะทุบทุบออกมาแล้วก็สักพักนึงกินต่ออย่างนี้เหรอ
0: ลุงบอกขอบใจกินต
1: ่อเฮ้ยโชคดีจริงลุงวันเกิดใหม่นะคะระวังนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
0: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บอมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: าฬิกา14นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะทำไมมีคนขอเพลงนี้มาแล้วยังไม่ถึงวันที่1เลยอ่ะ
1: ก็ชีวิตต้องมีความหวังนะชีวิตต้องมีความหวังอะไรหวังแต่วันนี้เลยพี
0: ่โอ้หวังไว้ก่อนคือมันหลายเลขเหลือเกินไงคะถ้าวันนี้เลขเทียบคะมีจะเอาเลขไหนดีเลขเด็ดทุกเลขเลยนะคะเมื่อวานนี้มีความยินดีปลื้มใจกับนักแสดงไทยตัวท็อป6ขั้นเดินทางรับโลกเกียรติยศนะคะChina Thailand ก็คือเป็นการสานพลังบันเทิงเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นการมอบโล่ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนประจำปีเพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนนะคะ

0: สำนักนายกนะคะรองโฆษกเลขานุการรัฐมนตรีไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยนะคะนักแสดงที่ได้รับโล่เกียรติยศนะคะมีฟอร์ดทิติพงษ์เส้นง่ายมีคูเปอร์พัฒนประสิทธิ์ณสงขลามีตีธนพลจารุจิตรานนท์มีเฟิร์สฉลองรัตน์นอกสำนงมีอะตอมอภิชยากำเนิดสิริกุลและมีสันธนพัฒน์เพียวประเสริฐค่ะน้องรุ่งนี่คือ6นักแสดงรุ่นใหม่ใหม่ไม่ใหม่จริงๆที่บางคนอะใครคนไหนนี่ค่ะ
1: ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ยุคเราแล้วนะ
0: ไม่ใช่ยุคเราแต่6คนนี้เชื่อไหมว่าลงสนามบินที่จีน XCC รู้จัก
1: มีแฟนคลับมารอเลยหรือว่างั้น
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่ค่ะคือเขาบอกว่า6คนเนี้ยจีนรู้จักเลยคนไทยบางทีฮะใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทั้ง6เนี้ยเขาเคยไปทำงานที่จีนมาแล้วนะคะไปถ่ายรายการไปทำงานด้านการท่องเที่ยวบ้างไปอย่างเงี้ยค่ะซีร่งซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าเอ็กซีจีนรู้จักนะคะเขาก็เลยคัดเลือกให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้ชุดไทยเนี่ยได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามสามารถเอามาประยุกต์ให้กับยุคสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็อยากจะส่งต่ออีกอันหนึ่งนะคะที่มีก็บอกว่านี่คือเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องชื่นชมเขาอยากจะส่งต่อการเล่นไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญเพราะแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันบางส่วนอาจจะรู้จักการเล่นเหล่านี้และยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสการเล่นด้วยตัวเองอ๋อะไรบ้างม้าก้านกล้วยเหรอหรือยังไงการเล่นนะค่ะ
1: มาค่ะคนไทยได้รู้จักใช่ไหมครับ
0: ใช่เด็กไทยอ่ะเด็กไทยปัจจุบันไม่รู้จักเลยนะการเล่นในสมัยโบราณอ่ะ
1: เอออย่างแต่อย่างโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขาก็สอนให้เด็กได้อย่างม้าก้านกล้วยอย่างเงี้ยนะพี่แล้วก็ไอ้พวกลีลีข้าวสาร
0: อ
1: ่ะเรื่องอะไร
0: อ๋อลีลีข้าวสารนี่แหละอันนี้น่าเล่นนะ
1: จับเด็กไว้หนึ่งคนอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ แล้วก็มอนซ่อนผ้าม
1: อนซ่อนผ้าพวกนี้เด็กอนุบาลเขาจะไม่รู้นะโรงเรียนลูกผมเขาจะให้เล่นพวกนี้เขาก็จะยังพอรู้จัก
0: จริงจ
1: ังเขาก็ยังพอรู้จักแต่เด็กเขาจะไม่วิ่งวงกลมเด็กเขาจะวิ่งตัดเพื่อจับไปนั่งเลยอย่างเงี้ยสมมติเขาเอาผ้ามาปุ๊บแล้วไอ้คนที่เอาผ้าไปวางข้างหลังลุกปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะไม่รอหนึ่งรอบเลยเด็กเขาจะวิ่งตัดกลับไปนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังงงเด็กเขายังงงต้องสอน
0: อ๋อยังงงอยู่คุณครูต้องสอนใหม่ให้มันจบให้จบรอบ
1: ต้องให้วิ่งวงรอบเนาะแล้วก็อีกคนจะต้องพยายามวิ่งให้ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะไม่สนุกนะมอนซ่อนผ้าเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นนะมันเป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากอะไอ้มอนซ่อนผ้าเนี่ยนะ
1: ว่าเขาจะมาวางหลังเราไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมว่าแบบไอ้ผ้าจะมาอยู่หลังเราไหมแล้วคอยมอง
0: ถ้าหลังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีวีดีไทยน่าเล่นอะความรู้สึกมันตื่นเต้นดีตอนเด็กค่ะอันเนี้ยดีนี่คือเด็กรุ่นใหม่6คนเนี้ยที่เขาที่อันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่เลยเนี่ยค่ะใช
1: ่
0: อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์6นักแสดงตอนแรกเราคิดว่านักแสดงดำตัวท็อปอาจจะต้องมีแอนทองผสมเอาเปล่า
1: ครับนี่รุ่นแม่ๆแล้วเนี่ยนะ
0: เข้าไปดูเราไม่รู้จักก็จริงแต่ว่าเขาดังเขาที่จีนน่ะเขาดัง6คนนี้
1: ใช่
0: เขาดังมาก
1: เดี๋ยวนี้ต้องอะไรวันนั้นนั่งรถไปกับลูกขับรถเจอโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ติดอยู่ที่เหมือนกับบิลบอร์ดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ดูลูกก็แบบโอ้เก่งน้ำปิงใครนะ
0: โอ้
1: เก่งน้ำปิง
0: เห็นไหมเด็กคนรู้จักของเขาย
1: ุคนี้ก็เป็นยุคแบบเนาะดารารุ่นใหม่
0: ใครเหรออะไรอย่างนี้

0: เนี่ยก็เมื่อวานเราเพิ่งเข้าไปดูอันนี้ไงตอนนี้ที่ก็ไปควงน้องลิซ่าอยู่ที่ลอนดอนน่ะเออ
1: คืออ
0: ะไรนะ
1: เขาเป็นใครอ่ะเออประวัติเขาเป็นใครอ่ะเห็นนั้นหน้าตีตีอ่ะ
0: เขาดังมากนะไม่ใช่ธรรมดานะเออ
1: เหรอ
0: เออเราเพิ่งรู้จักคนนี้แต่ว่าจริงๆเขาดังมากนะ
1: น้องบูไหมน้องบู
0: เขาดังมาก
1: เออน้องบูไหมน้องบู
0: บลูพงษ์ธีวัฒน์ไง
1: เออน้องบูครับผม
0: อาจจะยังไม่ใช่แฟนหรือไม่อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพอดีเห็นภาพที่ลอนดอนน่ะมีคนถ่ายว่าบลูพงษ์ธีวัฒน์เนี่ยก็คือเป็นที่จับตาตอนนี้เพราะว่ามีคลิปเดินควงแขนอยู่กับลิซ่าอย่างสนิทสนมในช่วงวันหยุดที่ประเทศอังกฤษไงแล้วก็เลยเข้าไปดูโอ้โหไม่ธรรมดาประวัติคนนี้ก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: นะคะป้ายายๆก็เพิ่งรู้จักอ๋อบลูพงษ์ธีวัฒน์
1: เกิด2543น้องบูเนี่ยประวัตินะ
0: ใช่
1: สี2543เราทำอะไรกันแล้วนะโอ้เด็กตัวนี
0: ้พออายุ25-26เองเป็นหนุ่มรอออร่าพุ่งมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: นี่สุดคือแบบเทรนด์นี้ปัจจุบันนี้สมัยใหม่อย่างนี้นะคะนะคะออกแนวจีนเกาหลีญี่ปุ่น
1: ครับผม
0: ค่ะต้องแนวนี
1: ้ต้องแนวนี้นะต้องแนวนี้นะยุคนี้นะ
0: ใช่
1: เออนะนี่แหละนะเราต้องตามไม่ทันนี่นะต้องเรียนรู้แต่ว่ามันก็คนละยุคอย่างที่พี่ว่าเราก็จะยุคนะณเดชน์ยาย่าเด็กตัวนี้ก็ไม่รู้จัก
0: ยุคเราก็นู่นแหละอย่างที่บอกอ่ะแอนทองผสมนะคะใช่ไหมยุคกินตลารู้จักไหมกินตลาสันติสุขอ่ะรู้จักเปล่าน้องๆเด็กๆลูกๆบุญชูอ่ะบุญชูติดตามตั้งแต่บุญชูหนึ่ง
1: จริงนะเนี่ยตอนนี้คุณพี่แหม่มจินตลาเขามาทำเพจที่เขาไปพากินพาเที่ยวตลาดพาอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีแต่รุ่นแบบแม่รุ่นใหญ่อ่ะขอถ่ายรูปได้ไหมแล้วแบบบางคนตัวบางคนก็อินเน
0: า
1: ะ
0: กับบุญชูอ่ะ
1: จริงบางคนเขาอินนะพี่ติ๋มพี่แหม่มจินตลาไปเดินตลาดอ่ะทำไมสันติสุขไม่มาด้วยล่ะเออเขาไม่ไปถามแล้วเลยนะพี่แหม่มก็บอกเขาก็อยู่ของเขาสิเขาจะมาหนูทำไม
0: พี่หนุ่มสันติสุขอ่ะเขามีลูกมีลูกแฝดลูกก็เรียนจบวิศวะเก่ง
1: คนเห็นแบบคู่พระคู่นี้มาไงพอมาเจอที่ตลาดตัวจริงก็แบบสันติสุขไม่มาด้วยหรอแล้วเขาตัดเป็นไวรัลมาน่ารักดี
0: นี่แสดงว่าเขาเป็นแฟนบุญชูเหมือนกันนะบุญชูอ่ะใครได้ดูถึงสิบภาคไหมบุญชูน่าจะถึงนะสิบภาคอ่ะบุญชูหนึ่งอ่ะนั่นแหละนะคะแต่ยุคนี้ก็ตามยุคสมัยนะฮะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะส่วนรุ่นเรานี่ก็ต้องนี่นะดาราอย่างคุณแต้วณัฐพรคุณเต้ยจรินพรเนี่ยนะครับสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเต้ยเนี่ยเขาเพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มที่เป็นต่างชาตินะฮะ
0: ฝรั่งเลยใช่ไหม
1: ฝรั่งนะครับนะก็คุณเต้ยเนี่ยวันนั้นเพิ่งไปงานของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะคุณเต้ยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปเล่นภาพยนตร์กับพี่เรย์เรื่องไอ้กาลิเลโอพี่นะครับที่ไปถ่ายทำเมืองนอกอะเนาะนะคุณเต้ยก็เพิ่งเลิกลากันไปทั้งเพื่อนสนิทนะครับอย่างคุณเต้ยณัฐพรเนี่ยก็เลยฝากถึงชาวเน็ตว่าโหจะคอมเมนต์อะไรอะแบบว่าอยากให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยระวังคำพูดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอคุณแต้วนะครับ นะฮะในงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์

0: กำลังจะมีภาพยนตร์นาคี3นะครับนี่คุณแต้วนี่เธอก็ดังขึ้นมาดังตอนที่เจ้าแม่นาคีก็ดังมากเนาะจริงๆเธอดังแล้วแหละแต่ว่าตอนเล่นนาคีเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้โหดังเป็นพลุแตกนะฮะก็คุณแต้วเนี่ยเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังก่อนตอนเหมือนกับบวงสรวงอะบวงสรวงสักการะนะก่อนเปิดกล้องนาคี3เนี่ยนะครับเขาบอกโอ้โหพอเสร็จพิธีนะมีงูมาอยู่ในบ่อเดินอยู่ในบ่อเลยพี
1: ่อุ้ย
0: โอ้มีงูมาเลยอ่ะ
1: งูเจ้าถิ่นเนาะงูอะไรอ่ะ
0: ก็เหมือนกับบวงสรวงพญานาคแล้วมีงูมาเนาะก็ตามความเชื่ออะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: โอ้โห
0: ทุกคนก็อุ้ยเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็งูก็อาจจะออกมาพอดีก็ได้ก็ได้วันนั้นก็ได้แต่ก็ไม่รู้ล่ะแต่เขาถือว่ากำลังบวงสรวงกันอยู่ไหว้กันอยู่แล้วอยู่มีงูเลื้อยออกมาเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับนี่นะก็เธอคนก็เลยแซวว่านี่เจ้าแม่นาคีเนี่ยเห็นไหมกลับมาแล้วนะฮะเธอก็บอกว่าก็จริงนะเพราะว่าละครนาคีเนี่ยก็10ปีพอดีเลยพี่นี่เขาบอก10ปีเลยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมานะเป็นบทภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็รู้จักในตัวแต้วมากขึ้นเธอต้องพูดภาษาอีสานด้วยนะตอนนั้นนะเออทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนอีสานนะฮะนะครับนี่แหละก็คุณแต้วก็เลยบอกว่านะเดี๋ยวรอติดตามฝากภาพยนตร์นาคี3ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็พูดถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างคุณเต้ยจรินพรนี่แหละที่ตอนนี้โดนคอมเมนต์แรงมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินะคุณแก้วก็บอกว่าเห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนเลยไม่ได้รู้ก่อนเลยนะครับไม่ได้มีการทักไปพูดคุยปรึกษาอะไรเลยเพราะว่ารู้พร้อมๆกับทุกคนนะครับก็รู้แหละว่าเพื่อนเสียใจนะครับเธอบอกว่ารู้เลยว่าคุณเต้ยเนี่ยนะตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีอยู่แล้วสิ่งที่ทำก็คือมีการส่งอีโมจิรูปกอดไปส่งอีโมจิให้กำลังใจไปนะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็เพื่อนคนนี้พร้อมเสมอนะครับแล้วก็ฝากถึงที่บอกฮะชาวเน็ตก็เขาบอกอยากให้คอมเมนต์อะไร อย่าไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนคนหนึ่งก็นะครับบางคนก็อาจจะไปคอมเมนต์แรงในที่แบบว่าไอ้ประเภทแบบเตือนแล้วบอกแล้วเอ้ามันจะไม่เกิดแต่น้องใครจะไปคิดอ่ะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคนฟังก็ขอว่า
1: ช่วงนี้ก็
0: ใช่กับทุกคนแหละนะไม่ใช่ว่ากับดาราอย่างเดียวนะยิ่งคนที่เรารักนี่เรายิ่งต้องแคร์เขานะ
1: ใช่
0: ครับเรื่องคำพูดเนี่ยบางทีมันทำร้ายจิตใจกันนะ
1: ใช่
0: คนในครอบครัวกันเนี่ยแหละบางทีเนี่ยผมพูดจาแบบจะเอาชนะกันอ่ะพูดแรงๆให้อีกฝ่ายเจ็บทำไว้ก่อน
1: จริงนะคะพี่บางวันถามว่างูเดินงูเดินยังไงคะ
0: ครับผมงูเดินเป็นไก่แล้วนะพี่
1: หรืออาจจะมีคนเอามันภาพบ่ามาก็ได้งูเดินมา
0: อ่านะผมมีคนไปตีเลขจริงเนี่ยบอกเลยนะเลขเด็ดเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปในถังน้ำมนต์ให้เหมือนกันนะเขาบอกให้ลองไปหาดูในเน็ตเอาน ี่
1: ไงนะคะเลขเด็ดมัวแปดค่ะพี่มัน
0: เลื้อยไปเลขแปดเหรอ
1: กีฬาตามความคาดหมายจริงๆนะคะเห็นไหมว่าจีนกับญี่ปุ่นนะวอลเลย์บอลนะคะ ต้องได้เจอกันนะคะปรากฏว่าจีนก็คว้าเหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเราตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพไหมแต่ว่ารู้เลยว่าจีนกับญี่ปุ่นต้องไม่เจอกันเนาะ

0: ในรอบชิงก็ตามความคาดหมายก็ได้เหรียญทองไปนะคะส่วนญี่ปุ่นได้เหรียญเงินไทยได้เหรียญทองแดงนะคะเอาชนะเกาหลีได้ค่ะ
1: ครับสบายมือเลยนะ3-0
0: สบายมือเลยใช่นะ
1: ครับก็มีคลิปออกมาอย่างเมื่อวานเห็นคลิปน้องทับดาวนะฮะ1 ใน 3วอลเล่ย์อ่ะเธอก็แบบอยากได้2 ล้านไม่อยากได้500,000เลยต้องเสียดายเนาะ
0: เสียดายเสียดายมากแต่ก็
1: สุดท้ายอ่ะพี
0: ่ต้องยอม
1: คือเหรียญทองมัน2 ล้านเลยนะ
0: ค่ะ
1: 2 ล้านกับ500,000นะมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่อย่างว่ากีฬานะครับ
0: ใช่ก็เราเอาจริงๆต้องยอมจีนต้องยอมเขานะคะจีนนี่เขาเด็ดขาดหลายลูกมากนะคะต้องยอมจริง
1: ครับ
0: นะคะแน่นอนตอนนี้เราตั้งเป้าหมายโอลิมปิกนะคะว่าการได้ไปโอลิมปิกมันคือจุดสูงสุดแล้วนะคะทีนี้การได้แชมป์เอเชียเมื่อวานนี้โค้ชออสก็บอกว่าก็ทำได้เป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหนื่อยนะคะเด็กก็รุ่นนี้ทั้งทีมที่ผ่านการซ้อมมาเหนื่อยกันมามากแล้วก็รู้จักกันและกันให้กำลังใจกันนะคะโค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยทีมนี้นะคะเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็งก็ชื่นชมทุกคนก็ดีใจนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหรียญทองแดงก็จริงแต่ก็ดีใจมากๆแล้วล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ต้องยอมจริงนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็คงจะมุ่งกว่าจะถึงโอลิมปิกเนี่ยต้องมีแข่งตั้งหลายรายการอ่ะน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่พี
0: ่มีเยอะค่ะเหรียญทองแดงก็500,000เหรียญทองแดง
1: เหรียญทองแดงได้รับเงินเยียวยาได้รับเงินรางวัล500,000ครับพี
0: ่500,000
1: ถ้าเหรียญเงินเนี่ย1 ล้าน
0: 1 ล้านทอง2 ล้านโอเค
1: ทองนี่2 ล้านเลยจากกองทุนพัฒนากีฬา
0: ไอ้นักกีฬาโอ้อยากได้2 ล้านไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไร
1: ตรงเลยนะน้องเขาพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆเลย
0: เนาะ
1: ก็
0: เด
1: ี๋
0: ยวรออีกหลายประเภทกีฬาเนาะรับรองเลยกองทุนพัฒนากีฬาต้องจ่ายอีกเพียบนะคะเพราะว่านักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: เดี๋ยวมีวิ่งนะวิ่งนี่เจ้าบิวนี่ก็มีลุ้นนะ
0: โอ้ยดูบิวแน่นอนเนาะ
1: นะคร
0: ับ
1: ยกน้ำหนักเขาบอกปีนี้ก็กลับมาแล้วนะยกน้ำหนักปีนี้ก็มีลุ้นแล้วฮะ
0: โอ้
1: ตัวจีนได้สนุกแน่
0: ยกน้ำหนักตะก้อนี่นะคะที่ต้องจ่ายอ่ะต้องจ่ายแน่ๆแล้วก็
1: เดี๋ยวเช้านี
0: ้บอลนี่จ่ายไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: กลับถึงไทยแล้วนะกีฬาเทควันกลับถึงไทยแล้วนะที่ได้เหรียญทองก่อนไทยเพื่อนเนี่ย
1: โอ้โหไวมากนี่แกไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นต่อเลยนะนี่นะกีฬาเขาเลยชีพนะ
0: ใช่จริงๆนะถ้าเป็นเรานะขอเที่ยวสัก3 วันได้ไหมโค้ชทำไมรีบจังเลยอ่ะเงินคือจองตั๋วไปกลับไปแล้วเหรอ
1: หรือไงหรือหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านนักกีฬาเขาดูว่าถ้าเกิดว่ากีฬาชนิดนี้จบแล้วคุณต้องกลับเลยหรือยังไงเงี้ยเนาะ
0: โอ้น่าจะเป็นไปได
1: ้เ
0: นี่ยกลับมาต้องเมื่อวานคืนแล้วนะนักกีฬาเหรียญทองเทสบอลอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าม
0: ี
1: วินัยสูงมากนะมีวินัยสูงมาก
0: ไม่เที่ยวอะไร
1: พวกเรานี่ขอเที่ยวต่อนะครับหัวหน้าขอลาต่อขอลางานต่อ
0: สัก2-3 วันนิดนึงนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เลยค่ะมาถึง
0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนน้องพิงค์นิดนึงนะคะพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถึงนักแบดมินตันนะคะดาวรุ่งคนนี้สวยมากน้องพิงค์เนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชอบสวยเป็นนางแบบเป็นดาราได้เลยน้องรุ่งก็หลังจากที่ถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์แล้วก็ถูกระงับการแข่งขันไปเลยเมื่อวานนี้ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะคะอาจารย์พิมลศรีนิกรก็บอกว่าอยากฝากถึงนักกีฬาทุกคนและผู้ควบคุมทีมนะคะผู้จัดการทีมด้วยทุกสมาคมขอให้ทุกทีมยิ่งระมัดระวังเรื่องการด็อกให้มากขึ้นการตรวจเจอสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาคนนั้นใช้สารต้องห้ามแต่บางทีมันอยู่ในยาต่างๆที่นักกีฬาใช้เพื่อรักษาตัวจะเป็นยากินยาทายาพ่นก็แล้วแต่ซึ่งสารพัดจะเกิดขึ้นได้

0: บางทีการไปใช้ยาที่หมอสั่งให้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือนักกีฬาไปซื้อเองตามร้านขายยาดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเหตุเกิดกับน้องพิงค์เดี๋ยวจะมีการตรวจซ้ำอีกรอบนึงสำหรับเคสนี้ต้องบอกว่าโชคไม่ดีจริงๆก็อยากให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันนะคะที่ยังไม่แข่งเนี่ยระมัดระวังใครที่จะกินยาอะไรตอนนี้คือต้องปรึกษาแพทย์สนามแพทย์ประจำของประเทศไทยก่อนทุกครั้งค่ะน้องดง
1: ครับผมเมื่อวานฟังเหมือนในคลื่น
0: จะคิดไม่ถึงอ่ะเออ
1: ครับครับฟังในคลื่น99บอกว่าเธอพลาดเพราะว่าเธอไปกินยาลดน้ำหนัก
0: โอ
1: ้และไอสารตัวนี้มันอยู่ในยาลดน้ำหนัก
0: นั้นโอ้จริงๆแล้วเธอหุ่นดีมากสวยมากเลยลดน้ำหนักเหรออ
1: ืม
0: เออเนาะไม่ตั้งใจ
1: ค
0: นนี้ไม่ตั้งใจตรงนี้ต้องคุมเข้มเลยก็บอกว่ายาทาก็ใช่นะยาทาบางประเภทนี่ไม่น่าเชื่อนะใช้ภายนอกก็จริงแต่มันซึมเข้าผิวหนังแล้วมีการตรวจเจอก็ได้นะน้องดงเอออย่าคิดว่ายาใช้ภายนอกแล้วมันไม่มีเป็นไปได้ตรวจเจอก็มีเออ
1: โอ้
0: ต้องระวังนะคะเออคือซึ่งแน่นอนคนไทยก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจจะเดิฟอะไรหรอกเนาะแต่ก
1: ็ใช่
0: มันต้องระวัง
1: พวกนี้มันอยู่ในมันมากับยานี่แหละนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพูดถึงแบดมินตันแล้วเดี๋ยวเช้านี้นะครับประมาณ7โมงนิดๆจะเปิดช่อง9รอได้เลยนะครับช่อง9ถ่ายทอดเอเชียนเกมถึงเที่ยงเลยนะฮะก
0: ็
1: รู้สึกจะเป็นกีฬาแบดมินตันเนี่ยนะครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับรอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้เลย
0: ค่ะ
1: เนาะแบดมินตันเราก็มือหนึ่งของโลกนะผู้ชายอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหต้องมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะคว้าเหรียญ
1: ได้
0: เหร
1: ีย
0: ญ
1: หนึ่ง
0: แน่นอนนะคะ
1: อืม
0: ครับ
1: มาเปิดเจอช่อง9วันนี้ถ่ายนะครับมีคิวช่อง9ถ่าย
0: แบดมินตันเลยค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับพี่จีมีข้อความอะไรจะ
0: ประชาส
1: ั
0: มพ
1: ัน
0: ธ์
1: ไหมฮะ
0: มีค่ะประชาสัมพันธ์ที่ทั้งกวางส่งมานะคะ
1: พอดี
0: ได้รับไหม
1: กวางไม่ได้ส่ง
0: ไม่มีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มีประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกสทช.เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะทุกท่านค่ะขอเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย+697และ+698เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้รับนะคะซึ่ง
1: อ๋อเหรอ
0: คะไม่แต่ว่าไม่รับสายเพราะว่ารู้อยู่ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆไม่ควรเปิดเผยโดยเด็ดขาดรหัสผ่านด้วยหรือรหัส OTP ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 แล้วก็+698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแน่นอนวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะก็เมื่อวานเห็นโทรเข้ามา2ครั้งทั้ง +697แล้วก็+698เลยค่ะน้องดง
1: โอ้นี่ครบสูตรเลย
0: ครบเลยค่ะทั้ง2หมายเลขนะคะมันก็ยังระบาดอยู่นะคะยังระบาดอยู
1: ่
0: หมายเลขเหล่านี้อย่าไปรับสายค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้กลับไปนั่งทำงานอยู่นะพวกคอลเซ็นเตอร์นี่นะ
0: ใช่อาจจะอยู่ในไทยก็ได้มันอาจจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะค่ะไปดูบรรยากาศหน้างาน ATG ACP นิดนึงน้องตอนนี้คนไทยทั่วสารทิศเดินทางมาให้กำลังใจเนเน่นะคะรวมถึงนายกอนุทินวิดีโอคอลสดมา

0: ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมทักทายคนไทยใน LA ด้วยนะคะอันนี้ในเพจ CSI LA นะคะถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ค่ะบรรยากาศโอ้โหน่าดูเลยโอ้โหอ๋อ
1: เพราะท่านนายกอนุทินเขาอยู่ที่เมกาพอดีเนี่ยฮะเขาไปประชุม UN
0: ใช่ไหมเนี่ยค
1: ่
0: ะวิดีโอคอลสดเข้าไปนะคะถ้าใครคนไทยใน LA ตอนนี้กองเชียร์พร้อมแล้วนะคะส่วนคนไทยในอเมริกาก็โอ้โหไปกันเยอะมากอ๋อนี่มีคุณทอมเครือโสพลนะคะภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณทอมเครือโสพลก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีโอ้โหนี่เขาบอกไม่เคยเจอนะคนแก่คนอะไรที่อยู่ในอเมริกาคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนานแล้วอ่ะมากันหมดเลยทั้งโลก
1: แม่ไปเชียร์เนเน่เหรอ
0: ใช่นี่ค่ะไปเชียร์เนเน่กันใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็มีเดี๋ยวนะคนนี้ชื่อจะเป็นศิลปินนึกชื่อไม่ออกเราจะอยู่ที่นั่นนะคะเป็นดาราก็เดี๋ยว8โมงนี่แหละ8โมงนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆเนเน่ก็จะขึ้นเวทีรู้สึกว่ามีช่องที่ถ่ายทอดด้วยนะคะช่องไหนเนาะเดี๋ยวนะอะไรทาเลนต์เนี่ยจำชื่อไม่ได้นะคะยูทูบอ่ะ
1: ต้องเป็นยูทูบของเขาใช่ไหมของอเมริกาก็ทาเลนต์เลย
0: นะของเขาเลยใช่ค่ะถ่ายทอดสดให้ดูเลยก็สามารถดูชมสดได้นะคะคนไทย
1: ครับผม
0: อ๋อช่องทาเลนต์คิง SD ค่ะน้องรุ่งชมผ่านช่องนี้ได้เลยนะคะช่องนี้มีผู้ชมอยู่ล้านกว่าทาเลนต์คิง SDเข้าไปดูสดได้เลยบนเวทีนะคะเจนี่จะเป็นแชมป์หรือไม่อย่างไร
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะอ๋อนายกไปร่วมเปิดอภิปรายงานของอะไรนะคือมีผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเนี้ยเป็นงานเดี๋ยวสมัชชาประชุมสมัชชากับประธานชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะนายกจะร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปด้วยนะคะหัวข้อหลักๆก็เน้นเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงก็มีผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทั่วโลกนะคะก็จะมีทั้งเลขาธิการจากประธานชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็มาหมดแหละนะคะก็สำคัญเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครบ80ปีนะคะเรามีฐานะเป็นประเทศระดับกลางที่จะมีบทบาทบนเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยนะคะคุณอนุทินก็เลยไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าไปอยู่นิวยอร์กนะคะแต่เนี่ยสหประชาชาติอยู่นิวยอร์ก
1: เ
0: นเน่อย
1: ู่
0: LA ใช่ไหม
1: LA
0: LA นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอตามเชียร์กันน
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าถึงจะมีสอดแทรกความเป็นไทยอะไรขึ้นไปบนเวทีบ้างนะ
0: น่าจะเกี่ยวกับชุดแหละเนาะคิดว่านะ
1: เนาะ
0: น่าจะเป็นชุด
1: ครับผมทิ้งท้ายเดี๋ยวนี้เตือนลูกหลานสักนิดนึงครับพี่เบรกนี้นะครับเพราะว
0: ่
1: าจะพบหาใครเนี่ยแล้วก็ต้องบอกให้เขาดูดีๆนะเนี่ยฮะมีน้องม.6คนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในเฟซในโซเชียลนะครับนะมาเหมือนกับมาตามจีบอะนะครับก็พบหากันได้ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายเนี่ยก็ออกอุบายชวนไปเที่ยวนะครับนะที่อยุธยานะขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะฮะแล้วก็ซ้อนท้ายไปเที่ยวอยุธยาปรากฏว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่ตกลงกันไว้นะครับพอผู้หญิงซ้อนท้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยแถววังน้อยนะครับแล้วก็ล่วงละเมิดนะครับฝ่ายหญิง ดยฝ่ายหญิงนี่ไม่ได้ยินยอมแถมยังติดกล้องไว้ด้วยนะพี่ติดกล้องเพื่อเหมือนกับเอาแบ็คเมลว่าแบบเฮ้ยถ้าโทรไปเรียกแล้วไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปแชร์ว่อนโรงเรียนเลยนะก็เลยเนี่ยทำให้น้องเนี่ยนะฮะอยู่ในภาวะจำยอมนะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับสุดท้ายคลิปนี้มันหลุดออกไปในโรงเรียนครับพวกเพื่อนๆเนี่ยเอาคลิปเนี่ยมาถามเห็นว่าแบบเธอทำไมเนี่ยคลิปเนี้ยหน้าเหมือนเธอจังเลยโอ้โหเธอเลยบอกอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามที่ตกลงนี่นาฉันอุตส่าห์ยอมมาตั้งหลายครั้งสุดท้ายคลิปนี้มันก็ถูกปล่อยอยู่ดีเธอเลยเข้าไปแจ้งความนะครับนะฮะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็เลยไปตามจับนะครับหนุ่มคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดานี่ข้อหาหนักนะเป็นข้อหาแบบเกี่ยวพวกการค้ามนุษย์นะครับนะฮะก็ผู้ต้องหาคือนายเกรียงไกรครับอายุ24ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถูกจับกุมได้ที่บ้านแถวเนี่ยฮะสะพานสูงกรุงเทพนี่เองนะครับตำรวจก็เลยฝากเตือนนะครับทุกคนนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะนะว่าถ้าเจอใครในโซเชียลเนี่ยก็อยากให้ใช้เวลาศึกษากันให้นานกว่านี้นะครับส่วนในมุมของผู้ปกครองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านเนี่ยซึมเหงาเศร้าเงียบไปผิดปกติเนี่ยนะครับอยากให้เปิดใจรับฟังเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตเขาเหมือนเคสเนี้ย
2: ถามเขาหน่อย
1: นะครับ
2: ก็คือใส่ใจเขาอะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ฮะนั่นแหละนะครับเหมือนเคสนี้น้องเขาก็เหมือนกับเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันนานพอสมควรนะ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ฟังเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ดใหม
1: ่เพาซ่าล็อกเรื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: เพาซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: นะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
3: ครับวิถีกลับมาอีกแล้วครับพวกแก๊งหลอกว่าจะฝากลูกเข้าตำรวจฝากลูกเข้ารับราชการได้นะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายสืบสวนสน.วัดพญาไกรนะครับเนี่ยฝั่งทนนี่นะฮะไม่ใช่ฝั่งทนสิฝั่งพญาไกรนี่ยังอยู่ฝั่งกทม.นี่นะครับไปจับกลุ่มพ่อเฒ่าวัย66ครับพี
2: ่พ่อเฒ่านะคะ
3: อายุ66แล้วนะนะครับไปเที่ยวหลอกคนรู้จักนะครับนะฮะว่าสามารถที่จะฝากเข้ารับราชการได้นะครับมีคนหลงเชื่อด้วยนะจ่ายเงินไปเกือบแสนน่ะนะครับจ่ายเงินไป 93,500 บาทนะครับปรากฏว่าจ่ายไปแล้วทำไมเรื่องยังเงียบอยู่นะทำไมยังไม่เห็นลูกจะได้เป็นตำรวจจริงๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเริ่มสงสัยนะครับสุดท้ายก็ไปแจ้งนะครับให้ตำรวจจริงๆเนี่ยลองตรวจสอบให้หน่อยนะครับตำรวจก็บอกว่าเอาโดนหลอกแล้วลุงเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาฝากได้ถ้าฝากเนี่ย 93,000 เขาฝากกันเพียบแล้วนะครับก็ในที่สุดนะโดนหลอกครับพี่โดนหลอกนะฮะคือผู้ต้องหาเนี่ยยังแอบอ้างด้วยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษาผบ.ชน.เลยนะฮะโอ้โห
2: ที่ปรึกษา
3: หนูยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาผบ.ชน.แอบอ้างด้วยก็เลยเนี่ยนะครับ
2: ได้อีกคดีหนึ่ง
3: ได้คดีหนึ่งครับผม
2: หลายนะคนที่หลงเชื่อก็บางทีก็อาจจะแบบรู้สึกอยากมีงานทำดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องใช้เส้นใช้สายกันหน่อย
3: ใช่ครับผม
2: ตกทางหมดเวลาเดี๋ยวไปเชียร์น้องเนเน่กันนะคะ8 โมงแล้วก็เชียร์เป็นทางช่อง9นะคะวันนี้เชียร์หลายอย่างเลย
3: สามนี้มีเดี๋ยวให้ดูเพียบเลยนะครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง7 นาฬิกานะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลและผมต้นสุชาติชวางกูลครับ